0: สมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภทฟาร์มทูเทเบิลนั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมาก

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

วนที่ทำอยู่เป็นสวนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกรานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

0: แล้วก็หลังนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาร์เมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพลาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบโป่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อย ค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโป่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้สำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะ คือ1อินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆเลยค่ะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
3: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
4: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่คนตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่บอกมีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
5: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่สองก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
4: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเรื่องการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
3: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
5: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
2: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของ handicraft ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
1: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะ
2: เดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับนึงค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สุว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะเราก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสแมรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอรี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของฟาร์มทูเทเบิลกลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตอย่างตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิร

ญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: อาทิตย์ที่ทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: เฮ้ยรีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษฮะ
5: ทะเลทราย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสละนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: เย้ยกระโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
3: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: น้ำ
5: ชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง

0: สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
1: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
2: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
1: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
1: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
4: ้ฮึ๊บ
5: ฮึ
4: ๊บฮ
5: ึ๊บงมงมงมงมงมงมงมงมงมง
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
3: ข้าก็เหมือนกัน
0: ข้าด้วยข้าด้วย
1: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
1: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
2: ใช่เลยสุขมาก
1: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
5: ้ฮึ๊บฮึ๊บ
0: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
5: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
0: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
2: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
1: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
2: อร่อยอร่อย
3: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
2: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
5: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้
1: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
2: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
1: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
2: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
1: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
2: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
0: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
2: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้ๆๆๆใครยังชั่วหน่อย
1: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
2: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
1: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
2: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
1: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
0: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
2: การสุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดี

0: ก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
2: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอยากกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you that's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I'm not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into it Sorry I'm afraid I'm not interested in it คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอ่ะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อ่ะนะแต่ว่าตึ๊ดๆๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to butI would love แปลว่าหูอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great butI have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
1: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้ yeah!
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกัน

0: แต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
6: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หลอมบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
7: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
8: า
7: ะ
8: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมาก

0: ครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถหยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 16:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา 14:30 ถึง 16:30 ค่ะ

0: เชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสิน่าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybookstorybook storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพี่ลิซ่ามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imaginationImagination imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook B O O K Book หนังสือ Read R E A D Read and Storybook S T O R Y B O O K Storybook นิทาน Imagination I M A G I N A T I O Nimagination จินตนาการ coloring c o l o r i n g coloring ระบายสี fun f u n fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: เล่นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้เห็นเนื้อหาก็อย่าพึ่งตกใจว่าทำไมเรายังอยู่เรื่องเดิมเพราะว่าตอนนี้นะครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องทำการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

เกิน 80% ในหลายๆกลุ่มแล้วของต้นทางถูกไหมครับตอนนี้โรงเรียนปลายทางล่ะครับโรงเรียนปลายทางได้มีการวางแผนกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยอย่างไรบ้างคุณครูย้ำเสมอนะครับนักเรียนปลายทางว่าการจัดนิทรรศการหรือการนำเสนอความรู้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องระดมทุนที่ใช้ราคาแพงแต่เราสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมเช่นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเป็นแผ่นพับเราก็สามารถทำเป็นแผ่นพับได้นะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่4นั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3จุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกันก็คือยังเป็นเรื่องของบอกหลักการออกแบบเค้าโครงเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอได้แล้วก็มีการเขียนเค้าโครงซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการเขียนเกินกว่า 80% แล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็ได้มีการหยิบเอาตัวอย่างงานนำเสนอที่ใช้เป็นคำว่าร่างหรือดราฟเนี่ยให้นักเรียนต้นทางได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยจากการที่มีการระดมความคิดมีการวางแผนแล้วก็ได้มีการไปสร้างเป็นผลงานเพื่อจัดแสดงให้ความรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางร่วงหน้าเอาไว้ก่อนก็คือว่าเวลาเรานำเสนอเนี่ยอย่าลืมนัดหมายกันว่าใครจะเป็นผู้นำเสนอก่อนและผู้ที่ไม่ถูกนำเสนอถ้าอยู่คนละกลุ่มนะครับก็ต้องสมมุติบทบาทตัวเองเป็นผู้ประเมินด้วยยังจำเรื่องการประเมินได้ใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางว่าคุณครูเคยให้พวกเราเนี่ยประเมินเพื่อนๆอาจจะเป็นเรื่องการพูดอาจจะเป็นเรื่องการนำเสนอเนี่ยว่าเพื่อนพูดเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้หรือว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นการฝึกพวกเราโดยปริยายด้วยว่าเวลาเราเป็นผู้ประเมินเนี่ยเราจะเห็นบางอย่างของเพื่อนเราทำให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับนักเรียนครับมีคำถามอยากจะสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนครับแล้วเดี๋ยวปลายทางช่วยตอบคุณครูด้วยนะครับจากการศึกษาในใบงานนะครับแล้วก็การศึกษาเรื่องการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจมาแล้วกว่า3ชั่วโมงนะครับนักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้อะไรบ้างและได้มีการวางแผนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมถึงแบ่งหน้าที่ปัญหาอุปสรรคหรือข้อสังเกตอะไรบ้างให้ร่วมกันอภิปรายวันนี้มีอยู่หลากหลายประเด็นเดี๋ยวขอเป็นการอภิปรายโดยภาพรวมดีกว่านะครับตอนนี้กระบวนการวางแผนแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับเราได้คุยกันเป็นยังไงบ้างได้คุยกันดีแล้วก็ลงตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้อยากทราบครับว่านอกจากการคุยกันแล้วก็มีการระดมความคิดเนี่ยจำที่คุณครูได้พูดเมื่อครั้งก่อนได้ไหมครับว่า เราเนี่ยมีข้อติดขัดในเรื่องของการหาข้อมูลที่ไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนแล้วเรียนต้นทางจำประเด็นนี้ได้ไหมจำที่คุณที่มาตอบคุณครูได้ไหมแล้วสอบถามครับว่าพอไม่ครบถ้วนเนี่ยตอนที่นักเรียนไปศึกษานอกเวลาเนี่ยได้มีการไปหาเพิ่มเติมไหมครับหาแล้วใช่ไหมครับบางกลุ่มเนี่ยหาเพิ่มเติมทีนี้มีกลุ่มไหนบ้างครับที่ได้มีการไปสอบถามกับคุณครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญครับมีหรือยังครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีฉะนั้นตอนนี้ยังทันนะครับถ้ากลุ่มใดที่ยังไม่ได้สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญก็ควรรีบได้แล้วเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนเรานั้นพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับพวกเราแน่นอนนะครับทีนี้ครับนอกจากเรื่องของการหาข้อมูลไม่เพียงพอครับขอถามรวมๆโดยทั้งหมดเลยนะครับถ้าปลายทางสามารถตอบได้นะครับก็สามารถตอบให้ผู้ที่ควบคุมดูแลเนี่ยได้ทราบแล้วก็ลองวางแผนหากิจกรรมหรือว่าแนวทางการดำเนินการให้เรื่องนี้สำเร็จได้นะครับอยากทราบครับว่านอกจากการหาข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยเราติดปัญหาเรื่องอะไรอีกไหมครับมีไหมครับความยากของข้อมูลมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับมีทั้งมีและไม่มีนะครับทีนี้เวลาเรามีเนี่ยเราแก้ปัญหายังไงครับการที่เราหาข้อมูลแล้วรู้สึกว่ามันยากไปเราทำยังไงครับนักเรียนใช้ลักษณะประมาณว่าลองเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียบเรียงฉะนั้นมันก็เป็นกระบวนการที่ทำไมครับเราเอา

0: ากขั้นตอนที่เราได้ศึกษาเรื่องของการออกแบบโครงร่างมาใช้ฉะนั้นนักเรียนต้นทางครับเวลาเราได้ข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันใช้ได้เลยไหมครับจริงๆใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมไม่ฉะนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนต้นทางตอบคุณครูหน่อยครับเราทำอะไรก่อนเอามาเรียบเรียงและวิเคราะห์ว่าเราต้องการจะจัดสัดส่วนข้อมูลอย่างไรให้เหมาะสมบ้างถูกต้องไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับข้อสังเกตครับข้อสังเกตนะครับก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางไว้สักหน่อยว่ากรณีถ้าเรามีการปฏิบัติกิจกรรมแล้วไปใช้ตัวนำเสนอที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับจะต้องให้เครดิตหรือว่าการอนุเคราะห์ด้วยว่าโปรแกรมนี้มาจากแอปพลิเคชันใดนะครับจะได้เหมาะสมเอาละครับจากกิจกรรมนักเรียนจะมีกระบวนการนำเสนอสิ่งที่ได้จัดทำไปอย่างไรบ้างนักเรียนฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกิจกรรมนักเรียนจะมีกระบวนการนำเสนอสิ่งที่ได้จัดทำไปอย่างไรบ้างจงอภิปรายนักเรียนจากกิจกรรมที่เราได้ลงมือระดมความคิดในหลายๆชั่วโมงเนี่ยนักเรียนจะนำเสนอแบบไหนครับเราจะมีการพูดแค่โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างเดียวไหมจะมีลูกเล่นอะไรไหมครับมีอยากฟังไอเดียครับเบื้องต้นขอฟังกลุ่มนี้หน่อยเบื้องต้นน่าจะเป็นแนวไหนครับ
1: อธิบายการที่มาของโควิดค่ะ
0: อ๋อจะมีการอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมครับทีนี้นอกจากตัวนำเสนอที่คุณครูได้หยิบเอากลุ่มนี้เป็นตัวอย่างให้ทางโรงเรียนปลายทางให้ดูเนี่ยจะมีอุปกรณ์หรือว่ามีสิ่งใดๆที่จะนำมาเพิ่มเติมไหมครับ
1: แผ่นพับค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกลุ่มนี้ก็อาจจะสร้างเป็นตัวแผ่นพับให้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นสารประเภทให้ความรู้รูปแบบหนึ่งนักเรียนปลายทางยังจำเรื่องของสารประเภทให้ความรู้ได้ไหมครับว่าสารประเภทให้ความรู้น่ะมีอยู่หลากหลายรูปแบบจำเป็นไหมครับว่าจะต้องอยู่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวไม่จำเป็นนะครับฉะนั้นแผ่นพับก็เป็นอุปกรณ์แบบหนึ่งที่เป็นสารประเภทให้ความรู้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อในกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้มีการวางแผนเรื่องของการจัดนำเสนอเนี่ยอย่างไรบ้าง
2: ก็จะทำเป็นสไลด์ครับแล้วก็จะยกตัวอย่างขนมของจริงของแต่ละภาคมาอย่างละ1ชนิดครับ
0: อันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนักเรียนเนี่ยให้ความเห็นว่าจะมีการนำเอาขนมที่เป็นของจริงเอามาให้ชมเพื่อจะได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของขนมไทยที่ได้เห็นเนี่ยเป็นอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวไว้ถามในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวขอไปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่3กลุ่มที่3ที่ทำเรื่องภัยทางไซเบอร์ใช่ไหมครับภัยทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับอ่ะได้มีการวางแผนเพิ่มเติมยังไงบ้างครับ
3: เพิ่มภาพประกอบมาอีกครับให้เข้าใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงครับ
0: มีการเพิ่มภาพประกอบขึ้นมาเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้คุณครูชื่นชมนะนักเรียนเพราะว่าสิ่งที่เป็นสารให้ความรู้เนี่ยการใส่ภาพลงไปในใบงานหรือว่าในกิจกรรมเนี่ยสำคัญไหมลูก
4: สำค
0: ัญมากเพราะเป็นส่วนชี้นำทำให้เรานั้นเกิดความสนใจต่อตัวเนื้อหามากขึ้นนักเรียนโรงเรียนปลายทางนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพอนักเรียนปลายทางได้มีการเห็นตัวอย่างการพูดนำเสนอของนักเรียนต้นทางไปแล้วว่าจะมีการหยิบยกไม่ว่าจะเป็นการทำแผ่นพับเพิ่มการนำเอาตัวอย่างจริงจากขนมไทยมาเพิ่มแล้วก็การเพิ่มภาพประกอบนักเรียนปลายทางมีไอเดียหรือมีสิ่งใดที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาบ้างลองบอกให้คุณครูที่อยู่ปลายทางเป็นผู้กำกับดูแลดูนะครับว่าเราจะสามารถเพิ่มเติมประเด็นใดได้บ้างนะเอาละครับวันนี้ครับคุณครูอยากจะขออนุญาตพวกเรานะครับนักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางให้ความรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมครับก็คือเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นยังจำได้ไหมครับว่าที่คุณครูเคยยกตัวอย่างตอนที่เป็นการนำเสนอว่าเวลาเราจะแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไรนักเรียนดูนะครับจากสไลด์เนี้ยเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นการพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผลมีความสอดคล้องกับเรื่องที่พูดเอาง่ายๆถ้าเราจะไม่อ่านเราจะสรุปสั้นๆก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการพูดจากการเอาความรู้สึกข้างในออกมา

ูกไหมในเรื่องของการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นเนี่ยนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าเราจะมีการได้ศึกษาในเรื่องของอะไรครับข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นไปแล้วว่าการพูดข้อคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการพูดโดยอาศัยความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้พูดถูกไหมครับฉะนั้นการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ถ้าเราจะแสดงความเห็นใดๆเนี่ยต้องตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลเช่นบอกว่านิทรรศการเรื่องนี้น่าสนใจจังเหตุคือน่าสนใจจังหรืออะไรแบบนี้หรือนิทรรศการเรื่องนี้บอกว่านิทรรศการเรื่องนี้น่าจะมีการเพิ่มองค์ประกอบให้มากกว่านี้นะฉะนั้นเราก็ต้องบอกได้ว่าเพิ่มองค์ประกอบเนี่ยเพิ่มในส่วนใดบ้างนะครับฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะต้องเรียนรู้ไปนะครับทีนี้ครับประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้างเขาบอกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นแบบแรกคืออะไรลูกพูดเชิงสนับสนุนการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือว่าเป็นการพูดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างกรณีถ้ากลุ่มนี้กำลังพูดเรื่องอาหารไทยแล้วมีการพูดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งผู้ที่เป็นคนทำหน้าที่ประเมินหรือว่าคนที่เข้ามาชมนิทรรศการเนี่ยก็สามารถใช้ลักษณะการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนได้นะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ครับเป็นการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องนั้นๆทีนี้ตัวอย่างครับมีอะไรบ้างตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไม่เจอในการไปชมนิทรรศการก็จะมีอะไรบ้างการพูดในที่ประชุมเราเคยประชุมกันใช่ไหมครับการอภิปรายการอภิปรายส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำถามปลายเปิดนักเรียนต้นทางเข้าใจคำว่าคำถามปลายเปิดไหมคำถามปลายเปิดหมายความว่าไม่มีคำตอบถูกผิดเสียทีเดียวเป็นการถามเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ตอบออกมาแบบนี้นะครับการแสดงปาฐกถาเป็นต้นนะอันนี้เป็นแบบแรกต่อมานะครับการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่นทีนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเลยคือผู้พูดควรระวังเรื่องการใช้ภาษาและการนำเสนอให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสาธารณชนคือเข้าใจไหมครับว่าพอเป็นคำว่าการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งอ่ะเช่นครูเนี่ยไปชมนิทรรศการกลุ่มแรกบอกว่าเป็นเรื่องโควิด-19 แล้วอันนี้สมมตินะครับเพื่อนในกลุ่มแนะนำเสนอบอกว่าโรคโควิด-19 เนี่ยติดง่ายหายเร็วอันนี้สมมตินะครับแค่สมมติแล้วครูก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่หรอกครับผมมองไม่เหมือนสิ่งที่คุณนำเสนอผมมองว่าติดง่ายหายเร็วมันเป็นวาทกรรมที่จัดขึ้นสร้างขึ้นเพื่อทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเริ่มหย่อนยานผมขอเสนอความคิดต่อกลุ่มหนึ่งว่าการเป็นโรคโควิดเนี่ยไม่ควรจะใช้คำว่าเป็นง่ายหายเร็วแต่ควรจะบอกว่าควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมืออยู่เสมอเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่เป็นโรคโควิด-19 ประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะก็คือเรื่องนี้เราต้องใช้คำพูดให้เป็นอันนี้จริงไหมคือประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้คำพูดไม่เป็นนักเรียนมันอาจจะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้เลยนะแล้วถ้าสมมตินะครับเราไปดูนิทรรศการที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนไหวหรือเป็นประเด็นบางอย่างที่เป็นประเด็นอ่อนไหวเนี่ยการพูดในเชิงนี้ยิ่งต้องระวังให้มากขึ้นนะครับนักเรียนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าการออกพวกประเด็นอ่อนไหวเนี่ยมีอะไรบ้างก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าประมาณนี้ไม่ใช้คำพูดที่ทำให้เกิดการทำให้รู้สึกไม่ดีต่อกันนะควรจะเป็นในเชิงสร้างสรรค์มากกว่านะต่อไปครับการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์แบบที่3เป็นเชิงอะไรลูกเป็นเชิงวิจารณ์พูดอย่างไรครับการพูด เพื่อวิจารณ์เนี่ยเป็นการอะไรครับพูดวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ผู้วิจารณ์จะต้องวางตัวเป็นกลางไม่อคติต่อผู้พูดหรือสิ่งที่เห็นเช่นคุณครูเดินไปกลุ่มที่6สมมติคุณครูเป็นผู้ชมนะไปชมเรื่องแผ่นดินไหวโอ้แผ่นดินไหวเขาทำดีจังเลยแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ที่สุดพอคุณครูพูดว่ายังไม่ที่สุดต้องอธิบายต่อนะครับว่าคำว่าไม่ที่สุด

0: อย่างไรฉะนั้นไม่ที่สุดต้องให้เป็นความรู้กับกลุ่มที่6ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะมาประกอบคำว่าถึงที่สุดได้อย่างนี้เป็นต้นและย้ำเสมอว่าการวิจารณ์จะต้องไม่มีอคติสมมุตินะครับว่าคุณครูเนี่ยได้รับหน้าที่ไปชมนิทรรศการกลุ่มที่2แล้วคุณครูเนี่ยมีเรื่องบาดหมางใจกับตัวแทนกลุ่มที่2มาก่อนสมมุตินะครับครูไม่ชอบคนนี้เลยไม่ชอบเลยแหละแต่เดินไปงานเขาก็ดีนะแต่รู้สึกไม่ชอบหน้าคนที่นำเสนออ่ะเปลี่ยนได้ไหมไม่อยากฟังนักเรียนคิดว่าการกระทำตนเช่นนี้เหมาะสมไหมครับแสดงว่าตอนนี้คนที่วิจารณ์กำลังใส่อะไรลงไปใส่อคติฉะนั้นต่อจะให้ไม่ชอบเพียงใดต้องวิพากษ์กันด้วยตัวเนื้องานเท่านั้นเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้นะมันเป็นเสน่ห์กับตัวเรามากเลยนะครับก็ขอความร่วมมือว่าพวกเราต่อไปเวลามีประเด็นอะไรในใจแบบนี้ซึ่งคุณครูเชื่อว่าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องแสดงสปิริตความเป็นมืออาชีพในการวิจารณ์เราจะวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์เพราะถ้าเราสร้างสรรค์มันก็จะเป็นประเด็นทำให้เราสามารถนำเอาไปต่อยอดให้ดีขึ้นมาได้ต่อไปครับการพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อนำเสนอความคิดใหม่เป็นอย่างไรลูกเป็นการพูดในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นนะและนำเสนอความคิดเห็นใหม่ของตนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสมมตินักเรียนกลุ่มนี้เรื่องอาหารไทยบอกคุณครูว่าในบรรดาอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะอาหารภาคกลางถือว่าเลิศที่สุดเลิศเลอที่สุดโอ้ถ้าคุณผู้ฟังครูก็จะนำเสนอว่าขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับผมมองว่าประเด็นที่บอกว่าอาหารในภาคกลางเลิศเลอที่สุดย้ำนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่านี่เป็นสถานการณ์สมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมยังไม่เห็นด้วยครับผมมองว่าในแต่ละถิ่นในแต่ละภาคย่อมมีความเลิศเลอและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะในแต่ละภาคมีความเป็นอยู่แตกต่างกันมีวิถีชีวิตแตกต่างกันและมีวัตถุดิบประจำท้องถิ่นที่แตกต่างกันก็ขอให้ความเห็นในส่วนตัวของผมกับกลุ่มนี้ว่าควรจะเป็นในแนวนี้มากกว่าทางนี้เห็นด้วยไหมครับประมาณนี้ก็จะสร้างสรรค์มากขึ้นเข้าใจไหมลูกนะอันนี้มันเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับต่อไปครับอ่านพร้อมกันนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องอะไรครับเป็นอย่างไรคือจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการมีความจริงมีหลักฐานเอามาแสดงชัดเจนรวมถึงใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาสเพราะอะไรครับเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟังรวมถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์สมมุติว่าเราจะบอกว่านิทรรศการนี้ยังไปไม่สุดอย่างที่ครูบอกกลุ่ม6ว่านี่มันยังไม่สุดอ่ะนักเรียนคิดว่าถ้าคุณครูพูดคำว่าโอ้นี่ทัศนการของกลุ่ม6อ่ะยังไม่สุดเลยนักเรียนรู้ว่าเขาจะรู้สึกดีไหมครับควรจะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าผมเสนอความคิดในกลุ่ม6ได้ไหมครับว่า อยากจะให้มีการเพิ่มเติมในส่วนของการตกแต่งภายนอกรวมถึงการใช้ฟอนต์ที่มีสีสันที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดว่าในส่วนใดของนิทรรศการที่มีความมืดไปเนี่ยอาจจะต้องหาเป็นตัวไฟหรือว่าสปอตไลท์เนี่ยส่องเพิ่มแต่ถ้าไม่มีก็รบกวนทางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการปรับเอาเป็นตัวข้อความที่โดดเด่นขึ้นก็จะทำให้งานชิ้นนี้มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยฉะนั้นนักเรียนเป็นยังไงครับแบบแรกกับแบบสองให้ความรู้สึกต่างกันไหมแต่ในปลายทางคือเราจะบอกเหมือนกันว่างานยังไปไม่สุดแต่มันเป็นความฉลาดในการตอบเป็นการให้เกียรติผู้ที่ทำงานและเราก็ให้เกียรติเขาด้วยอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ใช้ภาษาเป็นรวมถึงอะไรครับมีมารยาททางสังคมด้วยรวมถึงอะไรครับการแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเป็นอะไรครับการรักษาสถานการณ์ที่ดีต่อกันนะครับต่อไปครับลักษณะของคำพูดที่สร้างสรรค์คำพูดที่ผู้พูดแสดงออกมาโดยการให้เกียรติผู้ฟังทำให้ผู้ฟังมีความสุขมีความสบายใจและเป็นประโยชน์ลักษณะของการพูดที่สร้างสรรค์มีดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันครับมีอะไรบ้างข้อ1ครับ
1: พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลสุภาพ
0: 2ครับ
1: พูดด้วย

0: 3ครับ
1: เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูดบ้าง
0: ข้อ4สำคัญมากเลยครับ
1: ผู้สัตว์ดีต่อกัน
0: ข้อ5ครับ
1: ผู้ส่งเสริมให้เกิดรักใคร่ปองดองกันให้กำลังใจ
0: ข้อ6ครับ
1: ผู้แนะนำประโยชน์แก่ผู้อื่น
0: แต่ละข้อเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำยากไหมไม่ยากนักเรียนครับขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนที่เราจะเข้าไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับการที่จะประเมินผลงานใครและเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการจะให้ปรับปรุงสมมติเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเป็นผู้ชมนิทรรศการจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับกลุ่มนี้มีอะไรบ้างพอพูดไปบอกว่าโอ้ไม่สวยทำอะไรมาส่งเนี่ยสมมติถ้าเป็นบทบาทครูกับนักเรียนนะฮะทำอะไรมาส่งเนี่ยไม่สวยเลยทำงานได้แค่นี้หรอนักเรียนคิดว่าคนที่เป็นนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าคุณครูเนี่ยทำไมครับไม่มีวุฒิภาวะเลยถูกไหมครับทำไมถึงใช้คำพูดแบบนี้กับนักเรียนอีกบทบาทหนึ่งถ้าครูเป็นผู้ชมอะไรเนี่ยไม่สวยเลยทำได้แค่นี้หรอนักเรียนต้นทางปลายทางครับการใช้คำพูดแบบนี้นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดเป็นความรุนแรงทางภาษาแล้วก็อะไรครับเกิดเป็นการปะทะคารมได้ฉะนั้นถ้าเราจะบอกเขาว่าไม่สวยหรือว่าเราจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีหลักฐานไปประกอบชัดเจนนะเช่นพี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าตรงนี้ตรงด้านขอบจานนะมันเริ่มที่จะมีตัวของขนมมาตกลงไปเดี๋ยวพี่ช่วยเช็ดให้มันเรียบร้อยหน่อยเป็นไงครับแตกต่างกันไหมครับในส่วนของฟอนต์ตรงนี้ครับผมมองว่าฟอนต์นี่มันอาจจะมีขนาดเล็กไปสักหน่อยถ้าเกิดว่าพี่สามารถปรับได้เนี่ยหรือว่าทำให้มีความโดดเด่นขึ้นเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานเนี่ยดูมีความหรูหราดูมีความดึงดูดผู้ที่เข้ามาชมมากเลยครับฉะนั้นผมฝากในประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ข้อ2อ่ะสำคัญนะหลายคนมักจะมองข้ามไปคือการไม่ทะลุกลางปล้องหรือพูดแทรกในขณะที่พูดกับผู้อื่นกำลังพูดอยู่เช่นครูกับความรู้ในวันนี้นะครับเราจะให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวพี่ครับขอโทษครับขอถามหน่อยเป็นยังไงครับดีไหมครับเขาจะมองว่าเรานั้นไม่มีมารยาทถูกไหมประมาณนี้เป็นต้นคำพูดสัตย์จริงต่อการเช่นวิ่งงานนี่สวยมากเหลือเกินครับดีจริงเลยครับบางครั้งการที่เขาเรียกว่าโอเวอร์นะการที่เรากระทำโอเวอร์ไปอะเป็นยังไงเขาจะเชื่อเราไหมไม่เชื่อฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะนักเรียนต้นทางปลายทางคือมันเป็นเหมือนกับต้องมีจริตอย่างพอดีเช่นโอ้โหงานชิ้นนี้สวยมากเลยครับรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจเรื่องของขนมหวานมากขึ้นนะครับแล้วก็อาหารไทยทางกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่กลุ่มนี้นำเสนอได้อย่างดีมากเลยครับทำให้เราเห็นว่าเรื่องของโควิดในทีนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักให้เกิดความอะไรครับรู้สึกว่าโรคนี้อยู่ใกล้ตัวเราประมาณนี้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการใช้คำพูดให้เป็นเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเข้าใจไหมลูกประมาณนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นมีทั้งเชิงสนับสนุนเชิงขัดแย้งเชิงวิจารณ์แล้วก็เป็นเรื่องของลักษณะของคำพูดที่สร้างสรรค์วันนี้สอนเพื่ออะไรสอนเพื่อบอกเป็นการนำทางให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางกรณีถ้าต้องทำหน้าที่เป็นคนขึ้นมาทำอะไรนำเสนอแล้วก็คนที่ไม่ได้นำเสนอทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินเราก็จะนำเสนออย่างสร้างสรรค์พูดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ให้ข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อีกหนึ่งคำที่เรามักจะมองข้ามไปคือคำว่าปรับปรุงจริงๆคำว่าปรับปรุงพูดได้ผมมองว่างานกลุ่มนี้ต้องปรับปรุงครับโอ้โหมันดูแรงเนาะปรับปรุงในความรู้สึกของนักเรียนนะฉะนั้นเรามีคำแทนปรับปรุงไหมมีครับผมว่างานชิ้นนี้ควรจะมีข้อที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมหรือว่าผมมีข้อเสนอว่าข้อสังเกตของกลุ่มนี้ฉะนั้นปรับปรุงข้อสังเกตอ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันเป็นประเด็นที่ให้เอาไว้ทำให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้นเป็นการแทนคำได้นะครับประมาณนี้เนาะเอาละครับจากที่คุณครูได้พูดให้ความรู้ในเรื่องของการพูดรายงานการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลักษณะผู้พูดที่ดีเนี่ยนะครับก็มาถึงขั้นตอนการลงมือทำจดจำได้ในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางใบงานที่เราจะปฏิบัติกันก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็วันนี้ขอสิ่งหนึ่งจากนักเรียนต้นทางได้ไหมครับช่วยสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าเราจะมีสิ่งใดที่จะเอามาให้

ต้องเรียนต้นทางได้เห็นเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ไหมครับเรียนต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วยคุณครูสรุปเพิ่มเติมหน่อยว่าจะทำสิ่งใดเพิ่มเติมบ้างขอให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับซึ่งคุณครูได้นำแจกพวกเราไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการเขียนให้เห็นความต่อเนื่องขึ้นมานะครับเอาละประมาณนี้ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ทราบว่ายังมีบางกลุ่มเนี่ยยังหาข้อมูลไม่ครบถ้วนถ้ากลุ่มไหนที่เป็นนักเรียนต้นทางหาข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับรีบหาให้ครบถ้วนส่วนกลุ่มใดที่ครบถ้วนแล้วในวันนี้อนุญาตให้นำเอางานเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติต่อฉะนั้นอาจจะระดมความคิดแบ่งหน้าที่กันก็ได้ว่าคนนี้ระดมทำงานคนนี้สรุปในใบงานให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวขอฟังความคืบหน้านะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้ปฏิบัติไปแบบเดียวกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับแบ่งหน้าที่แล้วก็เริ่มทำเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวในอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาคุณครูได้นำพวกเราทุกคนเนี่ยระดมความคิดแล้วก็มีการทำกิจกรรมเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามความคืบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเลยครับเป็นผู้นำเสนอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังครับเชิญครับด้านหน้าเลยครับตรงนี้เลยลูกดูได้เรื่องโควิด-19ใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ายังไง
1: ทำ 90% ค่ะ
0: ได้ไป 90% แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเหลืออีก 10% ทีนี้อีก 10% ที่เหลือเนี่ยคาดว่าจะทำอะไรครับ
1: จะทำแผ่นพับเพิ่มค่ะ
0: เป็นแผ่นพับเพิ่มแล้วก็อะไรครับ
1: แค่นี้ค่ะ
0: เป็นแผ่นพับแค่นี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าคนมาดูนิทรรศการเราเนี่ยก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยมีของหยิบติดไม้ติดมือกลับไปเพื่อเป็นความรู้ในอนาคตนั่นเองเอาปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกครับก็ไม่น่าห่วงแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้มีการได้สำรวจความคืบหน้าของงานไปแล้วนะครับต่อไปครับเชิญกลุ่มที่2ครับได้ขึ้นมาตอบให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังว่าความคืบหน้าของงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับกลุ่มที่2
2: ได้เรื่องขนมไทยค่ะ
0: ขนมไทยครับกี่เปอร์เซ็นต์

0: แล้วครับ
1: ความคืบหน้าประมาณ 95% ค่ะ
0: 95% อีก 5% ที่เหลือหนูอยากทำอะไรลูก
1: ทำแผ่นพับค่ะ
0: เป็นแผ่นพับคล้ายๆกับกลุ่มแรกใช่ไหมครับทำไมถึงอยากทำแผ่นพับเพราะว่าจำได้ว่าที่มีการสอบถามเนี่ยคือจะเอาทั้งเป็นอาหารจริงๆมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีแผ่นพับด้วยอ่ะยังไงครับทำไมถึงอยากทำแผ่นพับเพิ่ม
1: เพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวคุณครูนำเสนอพวกเราเพิ่มเติมนะนักเรียนต้นทางปลายทางอย่างกลุ่มนี้เป็นเรื่องอาหารเนาะคือการที่เอามานำเสนอเนี่ยหนูได้มีการจัดไว้ให้สำหรับคนชิมด้วยไหม
1: จัดค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้คืองบประมาณเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับพวกเรานะถ้ากระทบนี้ก็คือควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยไม่มีผลกระทบในเรื่องงบประมาณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้เพิ่มเติมก็คือเราจะทราบว่ากว่าจะมาเป็นขนมชนิดนี้มันผ่านการผสมจากส่วนผสมใดบ้างเมื่อส่วนผสมกอไก่ขอไข่คอควายงูมารวมกันเกิดเป็นรสชาตินี้หน้าตาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอ่ะคุณครูรอชมนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม2ครับต่อไปกลุ่มที่3เป็นผู้ขึ้นมานำเสนอความรู้ให้ได้ฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องอะไรเนาะเป็นเรื่องภัยอินเทอร์เน็ตนะครับขยับมาทำนี้ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์แก่นวงครับมาจากกลุ่ม3ครับหัวข้อเรื่องภัยอินเทอร์เน็ตครับ
0: ครับได้ตอนนี้ความคืบหน้าของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
2: 75% ครับ
0: 75% แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอยากทำสิ่งใดเพิ่มเติมครับ
2: แผ่นพับแล้วก็วิธีการออกแบบเพิ่มครับ
0: จะไปออกแบบแผ่นพับเพิ่มแล้วก็ไปปรับในเรื่องของ
2: วิธีการออกแบบครับ
0: วิธีการออกแบบนะครับทีนี้เราจะออกแบบอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ
2: รูปภาพแล้วก็เนื้อหาเพิ่มเติมเพิ่มครับ
0: อ๋อจะไปหารูปภาพเพิ่มเติมแล้วก็ใส่เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อทีนี้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ท้าทายนะคุณครูใช้คำว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ท้าทายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่เสร็จผลงานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับคำศัพท์แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้วยนะอ่ะรอชมนะครับอ่ะให้กำลังใจปรบมือให้กับกลุ่ม3ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับต่อไปกลุ่ม4ครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4เป็นผู้ขึ้นมาตอบว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเชิญกลุ่ม4ครับหนูได้เลือกกลุ่ม4
3: เรื่องสึนามิค่ะ
0: เป็นเรื่องสึนามิใช่ไหมครับตอนนี้ความคืบหน้าของงานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
3: 80% ค่ะ
0: เป็น 80% ทีนี้อีก 20% หนูอยากทำอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ทำแผ่นพัดและทำลูกเล่นในสไลด์ให้น่าสนใจเพิ่มเติมค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อมีการไปเพิ่มเติมในเรื่องแผ่นพับแล้วก็จะเพิ่มลูกเล่นในโปรแกรมนำเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งอ่ะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าเรื่องสึนามิเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้มีตอนนี้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนอกจาก2ประเด็นนี้2ประเด็นนี้มั้ยครับ
3: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะอ่ะให้กำลังใจนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ด้วยนะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่ม5ขึ้นมาตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยว่าได้มีการวางแผนแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนใดเอาไว้บ้าง นะครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ครับผม
4: ครับก็ได้ออกแบบโครงเนื้อเรื่องไว้แล้วครับ
0: ขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวดราฟที่เป็นโครงร่างผลงานซึ่งต้องขออภัยว่านักเรียนอาจจะไม่ได้เขียนสวยแบบงานศิลปะแต่ว่าก็ทำให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะมีการเอาข้อมูลไปใส่ในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็จะมีการวางสัดส่วนเนื้อหาซึ่งตรงนี้ขออนุญาตอ่านนะครับก็มีการเขียนไว้คร่าวๆว่าแต่ละหน้าเนี่ยจะมีการใส่เนื้อหาประเด็นใดไปบ้างถูกไหมครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่เพิ่งเห็นว่ามีการเอาฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็รอดูทีนี้จากประเด็นที่เหลือนะครับอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากตัวนี้อีกไหมครับ
4: ก็มีเนื้อหาแล้วก็รูปภาพใส่ลงไปครับ
0: ใส่เนื้อหากับรูปภาพเข้าไปเพิ่มเติมนะยอดเยี่ยมมากๆส่งกำลังใจให้ครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม5ครับผมและกลุ่มสุดท้ายตัวแทนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่6เนี่ยเป็นผู้ขึ้นมาได้ตอบความคืบหน้าของตัวผลงานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่สะดวกขึ้นมา2คนก็ได้นะครับเป็นคนถือคนหนึ่งได้ครับเอาละครับในระหว่างที่นักเรียนเดินมานะครับก็ทำให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นทำไมครับได้มารายงานความคืบหน้าให้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้งานเขาไปถึงไหนแล้วก็มีการเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง นะครับเดี๋ยวเชิญนักเรียน2คนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม6ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยครับอ่ะตอนนี้เรื่องของ

0: ของแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: มีความคืบหน้าได้ 90% แล้วค่ะ
0: 90% อ่ะที่เหลือครับจะทำอะไรเพิ่มเติมครับ
1: จะทำเพิ่มวิดิทัศน์ค่ะแล้วก็ทำแผ่นพับค่ะ
0: มีการเพิ่มวิดิทัศน์แล้วก็เป็นเรื่องของแผ่นพับฉะนั้นเวลาเราเพิ่มวิดิทัศน์เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเรานำเสนอในห้องที่ไม่ได้เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์สามารถทำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปนำเสนอในเชิงพาณิชย์เนี่ยต้องระวังเรื่องของการขอลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องคำนึงถึงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะทราบมาว่ามีการเปลี่ยนอะไรนะ
1: เปลี่ยนพื้นหลังให้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาค่ะ
0: เปลี่ยนพื้นหลังให้มีการเกี่ยวข้องกับงานขออนุญาตดูสักนิดนึงนะครับมีการเปลี่ยนให้สดใสขึ้นนะครับให้กำลังใจครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับกลับที่ได้เลยลูกเก่งมากนะครับตอนนี้นะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคงจะได้เห็นแล้วว่าพวกเรามีการวางแผนกันอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ครับจากการศึกษาทั้งหมดมาเนี่ยเราได้มีการทำอะไรครับวางแผนแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดนักเรียนครับการศึกษาโครงร่างเนี่ยสำคัญไหมมันทำให้เราเห็นทิศทางของงานไหมครับถ้าเราไม่วางแผนเลยงานจะเกิดขึ้นได้ไหมครับเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็สิ่งสำคัญที่คุณครูให้ความรู้ไปในวันนี้คือเรื่องของการพูดอะไรแสดงอะไรแสดงความคิดเห็นการจะพูดแสดงความคิดเห็นเราต้องมีศิลปะในการพูดจะทำให้การพูดนั้นทำไมครับมีเสน่ห์แล้วก็ดูน่าสนใจก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนั่นเองอันนี้คือเรื่องของการสรุปในวันนี้มาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับเป็นเรื่องของสัตว์คำว่ามยุเรศครับมยุเรศไหนหนอที่ถูกต้องอ่ะมยุเรศสีเขียวยกมือมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนเอามือลงครับนักเรียนปลายทางคิดยังไงครับมยุเรศสีม่วงยกมืออ่ะเอาละครับวันนี้ต้นทางเสียงแตกเอามือลงได้ครับปลายทางคิดว่ามยุเรศไหนที่ถูกต้องครับและมยุเรศที่ถูกต้องก็คือมยุเรศนี้นั่นเองนะครับมอม้ายอยักษ์สระอุสระเอรอเรือสอสารานะครับแปลว่านกยูงนั่นเองนะสวยงามนะครับเป็นภาพจากการเจนจากปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของนกยูงก็เป็นเช่นนี้จริงๆนะครับชั่วโมงต่อไปเป็นเรื่องของการนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่1สำหรับในชั่วโมงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะมีการไปทบทวนแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของงานเพิ่มเติมนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตและในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงข้อที่2นักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงและข้อที่3นักเรียนสามารถนำแนวคิดการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริงค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งฉากมาใช้ในการออกแบบนักเรียนยกตัวอย่างให้คุณครูได้ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมีอะไรบ้างคะโครงสร้างตึกมีอะไรอีกคะ

0: รูปจะเห็นว่ารูปแรกเป็นแท่นรับรางวัลใช่ไหมคะก็จะใช้ความรู้เรื่องเส้นตั้งฉากมาใช้ในการออกแบบจะมีเส้นตั้งฉากอยู่ค่ะรูปที่2คืออะไรคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะรูปที่2คืออะไรคะ
1: โครงสร
0: ้างตึกก็จะใช้ความรู้เรื่องเส้นตั้งฉากมาใช้ในการออกแบบเช่นกันค่ะจะเห็นว่าตึกแต่ละตึกจะมีเส้นตั้งฉากอยู่นั่นเองค่ะรูปที่3คืออะไรคะตู้เก็บของก็จะใช้ความรู้เรื่องเส้นตั้งฉากเช่นกันค่ะในตู้เก็บของก็จะมีเส้นตั้งฉากอยู่ค่ะนักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วคือข้อใดบ้างคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะข้อไหนบ้างคะข้อ1ข้อไหนอีกคะข้อ2ข้อ3และข้อ4มีนักเรียนคนไหนตอบครูได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่1ว่าอย่างไรแล้วคะนักเรียนยืนขึ้นตอบได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะคะ
2: ข้อ1นะคะการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกไหมคะข้อแรกคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้เก่งมากค่ะชนางค่ะข้อที่2มีนักเรียนคนไหนตอบครูได้ไหมคะ
3: การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให
0: ้เพื่อนตอบถูกไหมคะถูกต้องค่ะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3คืออะไรมีนักเรียนคนไหนสามารถบอกครูได้ไหมคะคืออะไรคะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่4
4: การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ค่ะ
0: การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้เก่งมากๆเลยค่ะข้อที่4การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่4คืออะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนสามารถตอบคำถามครูได้ไหมคะคืออะไรคะ
5: การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่5และข้อที่6นั่นเองค่ะข้อที่5คือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5ว่ายังไงแล้วคะการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้โดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม4สร้างให้ฉากเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อสร้างรูปตามที่กำหนดค่ะตอนที่1กำหนดจุด P เป็นจุดที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB ดังรูปจากนั้นให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด P มายังเส้นตรง AB ค่ะนักเรียนพร้อมยังคะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างคะวงเวียนมีสันตรงมี

ยางลบดินสอปากกาใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการสร้างขั้นที่1กันนะคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง AB นักเรียนคะจุด P เป็นจุดศูนย์กลางหมายความว่าปลายแหลมของวงเวียนนักเรียนต้องวางที่จุดใดคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถูกต้องค่ะมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วว่าวางที่จุด P เมื่อนักเรียนได้รัศมียาวพอสมควรแล้วให้วางปลายแหลมของวงเวียนที่จุด P จากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB ได้เลยค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้น2จุดให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด C และจุด D ตามลำดับค่ะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูขั้นตอนที่2กันต่อค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะตอนนี้นักเรียนกลางรัศมีให้ยาวเท่ากันนะคะให้ใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนคะใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางหมายความว่าปลายแหลมของวงเวียนวางที่จุดใดคะจุด C เก่งมากค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจากนั้นใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด E ค่ะไปกันต่อเลยนะคะขั้นตอนที่3ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง PE ตัดกับเส้นตรง AB ค่ะนักเรียนลากไปพร้อมๆครูได้เลยนะคะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด Q ค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามุม AQP มีขนาดเท่ากับมุม BQP ซึ่งมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะดังนั้นส่วนของเส้นตรง PE ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด Q ตามต้องการนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

้านักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วไปต่อเลยนะคะนักเรียนคะนอกจากเราใช้วงเวียนในการสร้างเรายังใช้วงเวียนในการตรวจสอบขนาดของมุมได้ด้วยค่ะครูจะให้นักเรียนใช้วงเวียนตรวจสอบขนาดของมุม AQP ว่ามีขนาดเท่ากับขนาดของมุม BQP หรือไม่และเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดของมุมตรงหรือไม่นักเรียนคะนักเรียนสามารถตรวจสอบขนาดของมุมได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบขนาดของมุมไปพร้อมๆกันค่ะครูเชื่อว่านักเรียนเองคงได้คำตอบแล้วว่าขนาดของมุม AQP กับขนาดของมุม BQP มีขนาดเท่ากันไหมคะเท่ากันนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้อง

พร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนใช้จุดคิวเป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB ค่ะนักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB นะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดค่ะครูตั้งชื่อจุด M จุด N และจุด O ค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้วงเวียนในการตรวจสอบขนาดของมุมเริ่มจากส่วนโค้ง NO ค่ะนักเรียนตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะและส่วนโค้ง MN ค่ะจะเห็นว่ามุมทั้งสองมีขนาดเป็นยังไงกันคะเท่ากันนั่นเองค่ะและมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดของมุมตรงนั่นเองค่ะ

ไปต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าจากภาพเนื่องจากส่วนของเส้นตรง PQ เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเส้นตรง PE จะได้ส่วนของเส้นตรง PQ ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด Q ด้วยและจะกล่าวว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง PQ เป็นระยะห่างระหว่างจุด P กับเส้นตรง AB นั่นเองค่ะนอกจากการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วนั้นเราสามารถสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดๆหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6นั่นเองค่ะนักเรียนคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6คืออะไรแล้วคะคือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดๆ1ที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม4สร้างให้ฉากตอนที่2ค่ะรายละเอียดของใบกิจกรรมจะมีดังกระดานเลยนะคะเรามาดูตอนที่2กันค่ะกำหนดจุด P เป็นจุดบนเส้นตรง AB ดังรูปจากนั้นให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องหาคำตอบของตอนที่2ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะหากนักเรียนสร้างไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกทำยังไงคะนักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง AB ค่ะครูได้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางแล้วจากนั้นให้เขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด C และจุดดีเก่งมากค่ะขั้นตอนที่2ทำยังไงต่อคะใช้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะเริ่มจากครูใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นเขียนส่วนโค้งค่ะต่อมาใช้จุดดีเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้คือจุด E ค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะขั้นตอนที่3ทำยังไงต่อคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเก่งมากค่ะตอนนี้ครูได้ยินนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วคืออะไรคะ
1: ลากส่วน
0: ลากส่วนของเส้นตรง PE จะได้ว่ามุมไหนมีขนาดเท่ากันคะ มุม APE มีขนาดเท่ากับมุมBPE แล้วมีขนาดกี่องศาคะเก่งมากค่ะ90องศาเช่นเดิมค่ะนักเรียนสามารถใช้วงเวียนตรวจสอบขนาดของมุมได้ค่ะดังนั้นจากภาพจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง PE ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P ตามต้องการค่ะนอกจากนี้เรายังใช้วงเวียนตรวจสอบขนาดของมุม APE ว่ามีขนาดเท่ากับขนาดของมุม BPE หรือไม่และมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดของมุมตรงหรือไม่นักเรียนสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนเองสามารถตรวจสอบได้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันก่อนค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะหน้าแรกจะเป็นข้อที่1และข้อที่2ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อที่3ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันอีก1ครั้งค่ะ

นักเรียนคะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเองตอนนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบข้อ1ได้แล้วเรามาดูโจทย์ข้อ1กันก่อนค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่ากำหนด M แทนตำแหน่งของร้านดอกไม้และส่วนของเส้นตรง AB แทนถนนสาย1ดังแผนผังจงหาว่าร้านดอกไม้อยู่ห่างจากถนนกี่เมตรนักเรียนคะจากการทำแบบฝึกหัดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าร้านดอกไม้อยู่ห่างจากถนนกี่เมตรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันว่าที่เพื่อนได้คำตอบ350เมตรมาจากไหนกันนะคะขั้นตอนแรกในการสร้างนักเรียนใช้จุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางคะใช้จุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด M เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง AB จะได้จุดตัดออกมา2จุดครูตั้งชื่อเป็นจุด C และจุด D จากนั้นทำยังไงต่อคะทำยังไงต่อคะใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วทำยังไงต่อคะใช้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันจุด1เรียนเริ่มเลยนะคะใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นเราตั้งชื่อจุดตัดเลยค่ะครูตั้งชื่อว่าจุด Eจากนั้นทำยังไงต่อคะลากส่วนของเส้นตรง ME จากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นนั่นคือจุด Q เพราะฉะนั้นเลยได้ว่าขนาดของมุม AQM มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม DQM ซึ่งมีขนาดกี่องศาคะ90องศานักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้ยังคะว่าร้านดอกไม้อยู่ห่างจากถนนกี่เมตรคะ350เมตรมาจากมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ100เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนครูนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะหรือสอบถามคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบเสร็จแล้วเราจะมาดูข้อที่2กันค่ะก่อนอื่นเรามาดูโจทย์ข้อที่2กันก่อนค่ะกำหนดส่วนของเส้นตรง PQ ให้ดังรูปจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ที่มีมุม PQR เป็นมุมฉากโดยใช้วงเวียนและสันตรงนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะมาดูขั้นตอนการสร้างกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องต่อความยาวของส่วนของเส้นตรง PQ ออกมาค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรงนั้นค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นกี่จุดคะกี่จุดคะ2จุดให้นักเรียนตั้งชื่อเป็นจุด M และจุด N ตามลำดับค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด M และจุด N เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะครูใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด N เป็นจุดศูนย์กลาง
แล้วเขียนส่วนโค้งค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อว่าจุด R ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง RQ ค่ะจะได้ว่ามุม PQR มีขนาดเท่ากับมุม NQR ซึ่งมุม PQR มีขนาดกี่องศาคะมีขนาด90องศาเก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นลากส่วนของเส้นตรง PR ค่ะนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยม PQR ที่มีมุม PQR เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนตรวจสอบเสร็จแล้วเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อที่3เรามาดูรายละเอียดของโจทย์กันก่อนค่ะโจทย์บอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม DEF จงสร้างเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF นักเรียนคะนักเรียนตรวจสอบเลยนะคะว่ารูปที่นักเรียนสร้างกับรูปที่ครูสร้างได้เหมือนกันไหมคะซึ่งในข้อนี้เราทราบมาแล้วว่าเมื่อใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2ในการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงเส้นที่แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงใดๆจะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นด้วยดังนั้นเราสามารถสร้างแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF ได้ดังรูปเลยค่ะซึ่งขั้นตอนแรกครูสร้างส่วนของเส้นตรง GH ให้แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง DE ที่จุด M นั่นเองค่ะขั้นตอนที่2สร้างส่วนของเส้นตรง IJ ให้แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง EF ที่จุด N และขั้นตอนที่3ครูสร้างส่วนของเส้นตรง KLให้แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง FD ที่จุด O นั่นเองค่ะดังนั้นจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง GH ส่วนของเส้นตรง IJ และส่วนของเส้นตรง KL จึงเป็นเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง DE ส่วนของเส้นตรง EF และส่วนของเส้นตรง FD ซึ่งเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนไปบ้างคะข้อที่5และข้อที่6เก่งมากค่ะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5ว่ายังไงคะการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6ว่ายังไงคะ
1: การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด
0: การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่ใช้เพียงวงเวียนและสันตรงเท่านั้นค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม5การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต1ค่ะใบกิจกรรม6การสร้างฐานทางเรขาคณิต2ค่ะวงเวียนและสันตรงนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Don't forget to pronounce the first syllable. Okay. Living room.
1: Living room.
0: Living room หรือว่าห้องอะไรเอ่ยในภาษาไทยห้องนั่งเล่นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับห้องนั่งเล่นนั่นเองครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของห้องอะไรไปห้องครัว

0: living room and games living rooms ระหว่าง2คนนี้เนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าสิ่งของที่คุณครูบรรยายมาเนี่ยอยู่ในห้องนั่งเล่นของใครนักเรียนคิดว่าทำได้ไหม I think you can do it เมื่อคุณครูเปิดคำบรรยายออกมาสิ่งที่แต่ละกลุ่มต้องทำก็คือยกมือตอบนะคะกลุ่มไหนตอบได้ว่าเป็นห้องของใครนักเรียนก็แค่ตอบตามชื่อได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูข้อแรกก่อนโอเค the first one they are two bookcases behind the sofa what is it there are เราเรียนเรื่อง there is there are ไปแล้วนะคะ there are two bookcases behind the sofa the sofa เรียนคิดว่าสิ่งที่ครูบรรยายเนี่ยอยู่ที่ห้องของใครนะคะถ้านักเรียนเลือกก็อ่านตามนี้ได้เลยไว้ the bookcases bookcases คืออะไรใครทราบลองคาดเดาดูก่อนนะคะคุณครูเอาคำศัพท์นักเรียนอาจจะยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะลองดูจากบริบทดูนะคะว่ามีอยู่2อย่าง what is book book what is it
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือ cases what is it นักเรียนมีเคสโทรศัพท์ใช่ไหมอย่างที่คุณครูเคยบอกเคสโทรศัพท์ก็เอาไว้ใส่โทรศัพท์ถ้าเป็น book cases ก็ต้องเป็นที่ใส่อะไรเอ่ย
2: หน
0: ังสือนักเรียนคิดว่ามันอยู่ในห้องของใครถ้ารู้คำตอบแล้ว touch your ears and then 3 2 1 go โอเค group 6 group 6 whose room is it
3: Joe's living room
0: they are in Joe's living room นะคะนั่นก็คือThere are two bookcases ก็คือมีตู้หนังสือนะคะ2ตู้นั่นเองอยู่ที่ห้องนั่งเล่นของโจนั่นเองนะคะโอเค clap your hand for group 6ถูกมากโอเคโอเค group 6 you got 1 point the second one โอเค look at it there are two sunflowers in the on the side table there are two sunflowers sunflowers in the pot เรามีดอกอะไรเอ่ย sunflower คือดอกทานตะวันนะคะอยู่2ดอกในอะไรเอ่ย the pot
4: ในกระ
0: ถางนะคะอยู่ที่ด้าน on the side table ก็คืออยู่ด้านบนของโต๊ะนะคะข้างๆกับอะไร side table ก็คือโต๊ะเป็นลิ้นชักแต่ก็มีขาแบบนี้อย่างนี้นะคะโอเคนักเรียนทราบคำตอบแล้วนะคะ touch your ears and 3 2 1 go okay group 4 whose room is it
5: game living room
0: they are in games living room I think so ถูกต้องนะคะซึ่งรูปภาพก็อยู่ตรงนี้นะคะ there are two sunflowers in the pot ก็คือมีดอกทานตะวันอยู่ในกระถางนะคะแล้วก็วางอยู่บนชั้นนี้ด้วยนะคะชั้นที่วางข้างๆเก้าอี้หรือว่าโซฟาแบบนี้เราจะเรียกว่า side table ต่อไป the next one there are a vase and a book on the table รู้จักไหมเอ่ยรู้จักคำศัพท์ไหม there are a vase and a book on the table นักเรียนคิดว่าคำว่า vase ตัวนี้จะแปลว่าอะไรถ้าดูจากบริบทแล้วบนโต๊ะใช่ไหมคะเราก็มาสังเกตซิว่าบนโต๊ะทั้งสองเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันทายได้นะคะโอเคถ้าได้คำตอบแล้ว touch your ears and then 3 2 1 good five whose room is it
6: game living room
0: games living room do you agree with him คิดเหมือนกันไหมคะเขาบอกว่า there are a vase and a book a vase ก็คือแจกันนั่นเองนะคะแจกันนะคะมี1แจกันและ1หนังสือ1เล่มนะคะ okay. เราก็เลยใช้ there are เพราะว่ามี2สิ่งนั่นเองอ่ะเก่งมากgroup 4 5 and 6 you got 1 point right okay group 1 2 and 3 hurry up the next one there are two pink curtains on the windowThere are two pink curtains on the window. คำศัพท์บางคำเราก็ไม่ทราบนะคะแต่บริบทจะช่วยให้เรารู้นะคะการบอกสีหรือว่าการบอกตำแหน่ง

0: แต่งต่างๆจะช่วยให้เราเดาได้ว่าคำนั้นคืออะไรนักเรียนคิดว่า curtain คืออะไร curtain eyes on the window นะคะสิ่งที่อยู่บนผ้าม่านก็คือสิ่งที่อยู่บนหน้าต่างก็คือผ้าม่านแล้วครูให้สีมาด้วยใช่ไหมคะชัดเจนโอเค whose room is it touch your ears and then 3 2 1 group 3 whose room is it ห้องของใครเอ่ย
1: Joe's living room.
0: Joe's living room. นะคะ There are two pink curtains on the window in Joe's living room. That's right. นะคะอยู่ที่ห้องของโจนั่นเองนะคะเป็นอย่างนี้แต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีอื่นสังเกตไหมคะนี่เลยนะคะม่านของที่บ้านนักเรียนเป็นสีอะไรกันบ้างนะคะโอเคต่อไป There is a scattered cushionsOn the armchair เราจะเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรนะคะรู้จักไหมเอ่ยรู้จักคำว่าอะไรบ้าง scatter cushions on the armchair the armchair นะคะ armchair what is it armchair ถูกต้อง armchair ก็คือเก้าอี้นะคะเราคิดว่าอะไรมันจะอยู่บนเก้าอี้What is it armchair? Arm คืออะไรคะ arm?
2: แขน
0: ขาแขนใช่ไหมคะเก้าอี้ที่เราสัมพันธ์ยังไงกับแขนเราเราคิดว่า Let's think about it. Let's think about it. What do you think? Okay ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ Okay touch your ears and then 3, 2, 1, go. Group 2. เบอร์เกอร์ยกเร็วมาก Okay whose room is it?
3: Joe living room.
0: Joe living room. I don't think so. Okay. Sit down, please. Okay. ให้ครึ่งคะแนนนะคะตอบไม่ถูกไม่เป็นไรให้ครึ่งคะแนนโอเคเดี๋ยวให้สิทธิ์มีกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนบ้างโอเคกลุ่ม1กลุ่ม1 What do you think? Whose room is it?
1: Games living room.
0: Games living room. Armchair คืออะไรแล้วหนูคิดว่า scattered cushions คืออะไรคะคิดว่าคืออะไรทำไมถึงตอบเกม living room อะไรที่เวียคิดอ่ะ
1: เป็นหมอนไม่ก็ผ้าพันคอ
0: เป็นหมอนหรือผ้าพันคอใช่ไหมคะอยู่บนอะไรเอ่ย
1: บนที่วางแขนบน
0: อยู่บนเก้าอี้ที่มีที่วางแขนนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะก็คือภาพนี้เลยเก่งมาก sit down please you got one point okay everyone clap your hand for yourself มากนะคะเก่งมากก็คือคำศัพท์คำว่า scattered cushions ก็คือหมอนอิงนั่นเองนะคะแล้วก็ armchair ก็จะมีลักษณะเหมือนโซฟาแต่ว่าเล็กๆมันเหมาะสำหรับคนที่นั่งคนเดียวแล้วก็วางแขนเอาไว้เขาเรียกว่า armchair นะคะโอเคดีมากเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรม slap the board นะคะที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้ slap the board ต้องทำยังไงนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวครูอธิบายกติกาก่อนคุณครูจะให้เล่นประมาณวันนี้มีสมาชิกไม่ครบใช่ไหมมีคนมาไม่ครบใช่ไหมคะก็อาจจะเล่นประมาณ3ถึง4รอบนะคะใน1รอบเนี่ยแต่ละรอบครูจะเลือกตัวแทนแต่ละไม่ต้องเลือกสินักเรียนอาสาแต่ละคน1กลุ่มส่งตัวแทนมา1คนตอน1รอบนะคะออกมายืนหน้าชั้นเพื่อฟังคำศัพท์ที่คุณครูจะออกเสียงให้ฟังแล้วเราก็สัมผัสไปที่ภาพตรงนั้นโอเคไหมแต่ก่อนที่เราจะไปเล่น slap the board เราต้องเรียนการออกเสียงแล้วก็ฟังเสียงคำศัพท์ให้ดีก่อนนะคะเพราะอะไรนะคะวันนี้มันมีคำศัพท์ที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ก่อนนะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนฟังเสียงคำศัพท์ก่อนนะคะโอเคพร้อมไหม Are you ready โอเคคำศัพท์คำแรกนะคะดูจากภาพ Take a look at the picture and listen carefully
1: lamp
0: how to pronounce this word lamp one more time
1: lamp
0: ถ้านักเรียนได้ยินเสียงคำว่า lamp นักเรียนก็จะต้องไปสัมผัสที่ภาพอะไรเอ่ยโคมไฟแต่ความยากมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราพูดถึงคำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์แล้วแล้วเมื่อถ้ามันเป็นพหูพจน์เราต้องได้ยินเสียงอะไรด้วย
1: lamps
0: okay one more time
1: lamps
0: that's right ถูกต้องนะคะมีโคมไฟทั้งหมด2ชิ้นก็จะเป็น lamps แล้วเราก็เติม s เข้าไป so if you put s

0: have to pronounce the sound, okay? Okay. The next one. What is it?
1: Megali.
0: What is it? It is a
2: magazine.
0: One more time.
2: Magazine.
0: Okay, เราจะ stretch ที่พยางค์สุดท้ายนะคะ magazine. One more time. Scene.
3: Magazine.
0: ดีมาก good job. แล้วถ้ามี magazine อยู่2ฉบับออกเสียงว่า
2: magazines.
0: Okay, listen first. Listen first. Okay.
2: Magazines.
3: Magazines.
0: Magazines. ถ้าได้ยินทีเชอร์ปิ่นออกเสียงอย่างนี้นักเรียนก็ต้องสัมผัสที่ภาพที่มันมีเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์นะคะถูกต้องต่อไป What is it It is a
2: bookcase bookcase
0: Okay one more time bookcase
3: bookcase
0: bookcase very good ถ้ามันมี2อันล่ะ there are two
2: bookcases
0: Okay, one more time.
2: Bookcases.
3: Bookcases.
0: มันจะมีความต่างใช่ไหมคะ Bookcase and bookcases. ต้องระวังดีๆนะก่อนที่เราจะไปสัมผัสที่ภาพนะคะต่อไป What is it?
2: Vase.
3: Vase.
0: Vase.
3: Vase.
0: It's a vase นั่นเอง vase นะคะ vase มันเป็นเสียงตัว v ออกเสียงแบบเฟอร์นิดนึง vase นะคะเป็นเสียงฟอฟัน vase vase นะคะ vase ต่อไปนะคะโอเค everyone listen carefully
2: vases
0: vases vases ก็คือมีแจกันทั้งหมดกี่ชิ้น
3: สอง
0: ก็สองชิ้นขึ้นไปนั่นเองนะคะดีมากต่อไป what is itลักษณะคล้ายๆโซฟาแต่ว่าไม่เป็นทางการขนาดโซฟานะคะจะแบบว่า casual มีดีไซน์แบบว่า minimal นิดนึงนะคะคำนี้ก็คือ
2: couch
0: มีเสียง ch นะคะก็เป็น
2: couch
0: ถ้ามี2ชิ้นออกเสียงว่า
2: couches
0: ดีมากค่ะต่อไปอันนี้ก็คือภาพหมอนอิงนะคะมองให้เป็นภาพหมอนอิงเนาะหมอนอิงออกเสียงว่า
2: scatter cushion
0: scattle cushion นะคะนักเรียนน่าจะชินกับคำว่า cushion ใช่ไหม cushion นะคะ
2: scattle cushion
0: เวลาเรามี cushion ที่เป็นเครื่องสำอางก็จะมีอะไรนุ่มๆใช่ไหมคะหมอนอิงก็นุ่มๆเหมือนกันใช้นี่เป็นเทคนิคในการจำก็ได้นะคะต่อไปถ้ามี2ชิ้น
2: scattle cushions
0: scattle cushionsใช่จะมีเสียง S ออกมานะคะต่อไป What is it? Is it a
3: pot
0: Yeah, like a hot, like pot Yes There are two
3: Pots
0: นักเรียนคิดว่านักเรียนพร้อมสำหรับกิจกรรม Slap the Board ไหมคะพร้อมไหมโอเคในหนึ่งรอบเราจะต้องส่งตัวแทนมาหนึ่งคนนะคะแปลว่าทุกกลุ่มเนี่ยจะได้เล่นทั้งหมดเลยทุกคนใช่ไหมคุณครูพยายามจะให้ได้เล่นทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าสมาชิกไม่เท่ากันกับนักเรียนปลายทางก็ไม่เป็นไรก็ลองเกลี่ยนักเรียนให้เท่ากันนะคะแล้วก็ใช้บัตรภาพที่คุณครูแนบไว้ให้นะคะมาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยกันได้นะคะโอเคอยากให้นักเรียนเลือกตัวแทนก่อนเลยโอเค you have to chooseOne of your friend in each group, and please come and stand in front of the class, please. Okay, group one, group two. เดี๋ยวยืนด้านล่างเลยค่ะที่รักยืนด้านล่างโอเค thank you.

0: คโอเคครบกี่กลุ่มแล้วคะ6นะคะกติกาก็คือเมื่อคุณครูออกเสียงปุ๊บนักเรียนก็ค่อยหันไปแล้วก็ไปแตะที่ภาพนะคะโดยที่เราต้องเชื่อสิ่งที่เราได้ยินไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะ เพื่อนอาจจะไปแปะผิดคำก็ได้โอเค Are you ready? The first round รอบแรกนะคะ Listen carefully Everyone you have to be silent Okay Everyone are you readyYes, okay. Is it a lamp? Okay, ดีมาก มีคนหนึ่งไม่ทันนะคะคนแรกที่ไปแปะคือใครเอ่ยรอบนี้ใครเป็นผู้ชนะมือที่อยู่ชั้นแรกเลยคือใครไหนลองออกมาสิคนแรกก็คือโอเค thank you แสดงว่ากรุ๊ป3ได้คะแนนไปค่ะปรบมือค่ะเก่งมากคุณก็โอเคนักเรียนช่วยเอาออกให้คุณครูเลยได้ไหมโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับตัวอย่างโอเคไหมกลุ่มนี้ก็จะเป็นรอบนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ได้คะแนนไปกลุ่ม3โอเค sit down please thank you everyone thank you so much โอเค the next round 2นักเรียนคนที่2ค่ะคนที่2ของกลุ่มคนที่2ของกลุ่มโอเคมาเลยเราฟังก่อนแล้วก็เข้าไปแปะนะคะใครแปะคนแรกได้คะแนนไปนะคะขยับเข้าไปหน่อยครับไรเฟิลขยับอีกนิดนึงครับเข้าไปจะได้ใกล้ๆโอเค listen carefully โอเค There are magazines โอเคมือแรกคือมือของใครเอ่ยนาเดทนั่นเองโอเคกรุ๊ป6อยู่กับ1 point สุดยอดเอาออกไปเลยค่ะโอเค Thank you so much take the seatโอเค round 3นักเรียนคนที่3 student number 3 number 3 student โอเคมาเลยอุ้ยหญิงล้วนเหรอคะโอเคมาเลยโอ good jobOkay, everyone. Darling, are you ready? Yeah. Okay, everyone, are you ready?
1: Yeah.
0: Yes. Okay, listen carefully. There, it is a pot. What is it? ไหน นักเรียนแตะภาพอะไรเอ่ย อันนั้นคือOh, sorry, everyone. It's not a pot. What is it? A pot. Okay. มือแรกคืออะไรเอ่ย คุณครูบอกว่า it is แสดงว่ามีอันเดียวใช่ไหมคะ a pot. What is it? A pot. ก็คือกระถางนั่นเองอันไหนภาพกระถางเอ่ยมือแรกคือมือของใครมือของใครคะ เอเซียอยู่กลุ่มไหนเอ่ย which groupกรุ๊ป3โอเคกรุ๊ป3 you got 1 point ทีละเดี๋ยวครัวออกก่อนโอเคโอเคโอเคไปต่อนะคะโอเค round 4รอบที่4นะคะ round 4โอเคโอเคมาเลยเราต้องออกมาไม่ซ้ำกันนะคะจะได้ครบรอบเนาะเรา 4มีอีกกลุ่มไหมคะ
2: ผมออกสั่งได้ไหมมีมาคน
0: หนึ่งได้ค่ะใครเอ่ยเหลือกลุ่มไหนยังไม่ออกมากลุ่ม5มาเลยค่ะใครก็ได้ไม่ซ้ำกันมาเลยโอเค

0: โอเคไม่ต้องกลัวนะคะนักเรียนไม่ยากแบบที่นักเรียนคิดแน่นอนนะคะต่อไปอันนี้เดี๋ยวเอาง่ายๆเลยเนาะ there are two bookcases okay bookcases what is it ใครคือคนแรกเอ่ยโอเคอลิสใช่ไหมไหนมืออลิสยังไม่จับเลยอ๋อมือคนแรกคือใครมืออลิสกระเด็นเหรอคะแล้วมือใครอีกแพตตี้กับอลิสใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้กรุ๊ป1 and กรุ๊ป4คนละครึ่งคะแนนนะคะช่วยกันกรุ๊ป3 or 4 3 or 4 3 โอเค sit down please เมื่อกี้คุณครูบอกว่าอะไรเอ่ย bookcases ใช่ไหมคะก็คืออันนี้เละมากโอเค the last time รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะคะ
1: คนไม่พ
0: อกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยกว่าเพื่อนก็มาซ้ำได้1ครั้งนะคะโอเครอบสุดท้ายจะได้เล่นได้ครบทุกคนมีใครยังไม่ได้ออกมาไหมไม่มีนะคะดีมากรอบสุดท้ายนักเรียนอันนี้อยากได้แบบยากหน่อยหรือง่ายหน่อยง่ายโอเคโอเค everyone listen carefully
2: ให้ผมฟังนะเพื่อน
0: ๆ it is a television โอเคใครเป็นคนแรกคะมือใครเอ่ยโอเคให้คะแนนทุกกลุ่มเลยคนละ2คะแนนดีมากclap your hand for yourself ชอบดีมากโอเคถือว่าตั้งใจฟังมากนะคะอะไรดีมากโอเค everyone sit down take the seat ไปกู one how many points that you got how many points two points how many points are you two points group three how many points you got three points group four how many points two Okay, group 5, 2. Group 6, how many points you got? 3. 3 or 4? It's okay, 4. Okay, นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรมต่อไปนะคะโอเคเมื่อสักครู่นะคะสิ่งที่นักเรียนได้จากกิจกรรม Slap the Board คือนักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะรู้จักวิธีการออกเสียงนะคะซึ่งคำนามแต่ละคำมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะในรูปแบบเอกพจน์และพหูพจน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะโอเควันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ this that these and those have you ever seen them เคยเห็นมันมาก่อนไหม have you ever seen them this that these and those have you ever used them เคยใช้มันมาก่อนไหม
3: เคยคร
0: ับ บางคนก็เคยใช้บางคนไม่เคยใช้บางคนก็ลืมไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้ใหม่นะคะคำว่า this everyone say this okay shorter one this that สิ่งที่มันเหมือนกันคือมันจะใช้กับคำนามที่มี1สิ่งเป็นเอกพจน์นะคะแต่ความต่างนักเรียนสังเกตดูที่ภาพมือคุณครูติดมาไว้ให้นักเรียนว่ามันคืออะไรคะThis ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ถูกต้องส่วน that ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลนะคะเมื่อเราพูดถึงคำนามยกตัวอย่างเช่น this is my pen where is it this is my pen เขามีตัวสีแดงวงเล็บให้ you are holding it or it's close to you เวลาเราจะพูดว่าสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่น this is my pen everyone look at my pen this is my penคุณครูจะใช้ this is ต่อเมื่อคุณครูเป็นคนถือปากกานั้นหรือคุณครูอยู่ใกล้กับมันเหลือเกินนะคะ this is my pen do you understand all right what about that is a bird everyone say that is a bird เราใช้ that is a bird นะคะดูในวงเล็บเขาบอกว่า you are pointing at a bird for far awayอย่างเช่นคุณครูเห็นนกอยู่ตรงนั้นคุณครูก็ชี้ไปแล้วบอกว่า that is a bird นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมว่ามันใช้กับใกล้ this ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ส่วน that ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกล

0: เขามีกี่สิ่ง
1: only
0: one only one thing or only one person นะคะต่อไปจะเป็น this กับ don't แล้วนะตรงนี้จำได้หรือยัง
2: จำได้
0: นักเรียนสามารถจดเลคเชอร์แบบที่ตัวเองเข้าใจไว้ได้หรือนักเรียนจะดูใบงานนะคะที่ครูเตรียมเอาไว้ให้แล้วประกอบไปด้วยก็ได้นะคะต่อไปเราจะมาพูดถึง this and those มีความคล้ายกันกับ this กับ that มากๆนะคะ everyone say this คำนี้จะค่อนข้างยาว this จะสั้นแต่ these จะยาวอ่ะ these โอเค
1: those
0: this กับ those นะคะก็มีความหมายคล้ายๆกันนะคะ these จะแปลว่าเหล่านี้ those จะแปลว่าเหล่านั้นนะคะเมื่อสักครู่ this เนี่ยก็จะแปลว่าสิ่งนี้ that ก็จะแปลว่าสิ่งนั้นนะคะthese คือเหล่านี้นะคะแต่เป็นเหล่านี้กับเหล่านั้นหมายถึงสิ่งนั้นต้องมีมากกว่า1สิ่งขึ้นไปนะคะอาจจะ2 3 4อาจจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ได้ยกตัวอย่างเช่น these are my books these are my books books are close to you เราจะพูดประโยคนี้ได้ต่อเมื่อเราอาจจะถือหนังสือเล่มนั้นอยู่หรือเราอยู่ใกล้หนังสือเล่มนั้นมากๆ these are my booksในขนาดเดียวกันถ้ามันอยู่ไกลนะคะครูก็จะบอกว่า those are my friends สมมุตินะคะว่าตากล้องของเราเป็นเพื่อนของคุณครูแล้วคุณครูก็ชี้ไป those are my friends นะคะพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณครูถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนเข้าใจไหม this that these and those มีความคล้ายมีความต่างนะคะนักเรียนต้องฝึกสังเกตจากรูปแบบของประโยคให้ได้เนาะโอเคถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่แบบฝึกหัดด้วยอ่ะก่อนแบบฝึกหัดเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งโอเค look at it look at the pictures เราเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันอ่านด้วยนะคะดูจากภาพนะภาพแรกประโยคแรกนะคะให้ยึดที่ตัวที่ชี้ตัวใกล้ถ้าสิ่งของนี้คืออะไรเอ่ย What is it? It is television. Straight ที่พยางค์แรกนะคะ television. โอเคถ้ามันอยู่ใกล้เราบอกว่า this is a television. โอเค one more time this is a television. แล้วถ้ามันชี้อยู่ไกลๆเราบอกได้ว่า that is a televisionโอเคอันนี้สิ่งที่เหมือนกันคือเราใช้กับคำนามที่มี1สิ่งนะคะ this ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ส่วน that ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลนะคะต่อไป how many televisions are there in the picture how many two we have two televisions we can say these ถ้าเราชี้ไปใกล้ๆนะคะเราบอกว่า these are televisions everyone say togetherThese are televisions.
1: These are televisions.
0: ถ้าเกิดครูชี้แล้วมันอยู่ไกลสมมติว่ามันอยู่ไกลๆเราสามารถบอกว่า Those are televisions.
1: Those are televisions.
0: ดีมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถออกเสียงด้วยได้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางฟังทิชเชอร์ปิ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกเสียงด้วยกันนะคะเพราะว่าต้นทางออกเสียงไปแล้วนะคะอย่างแรก This is a televisionดีมากค่ะต่อไป that is our television ต่อไปนะคะ these are televisions ต่อไป those are televisions วิธีการออกเสียงมันง่ายมากนักเรียน this
1: that
0: these
1: those
0: โอเค now it's your turnนะคะโอเคเดี๋ยวกิจกรรม make a circle คุณครูจะฝากให้กับนักเรียนปลายทางนะคะต้นทางทำ slap the board ไปแล้วส่วน make a circle ให้นักเรียนปลายทางเป็นคนทำนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมบัตรภาพแบบที่คุณครูปิ่นเตรียมเอาไว้ให้นะคะปริ้นออกมาแล้วให้เด็กๆในห้องนะคะจับบัตรภาพของเขาแต่ละคนบางคนอาจจะได้คำที่เป็นเอกพจน์บางคนอาจจะได้คำที่เป็นพหูพจน์และให้นักเรียนนะคะฝึกใช้การบอก this is that is these are or those are แบบนี้นะคะให้ยืนเป็นวงกลมแล้วก็บรร

0: ยายสิ่งของของตัวเองที่ถือไว้ก่อนแล้วก็หันไปบรรยายของเพื่อนเรียงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกใช้ this that those แล้วก็ these นะคะตรงนี้คุณครูฝากให้คุณครูปลายทางนะคะดูแลนักเรียนนะคะในการออกเสียงด้วยนะคะต่อไปน่ะกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะคะในการฝึกฝนของนักเรียนเมื่อได้ฝึกฟังแล้วพูดแล้วนะคะก็อยากให้ลองเขียนดูนะคะสังเกตจากภาพนะคะว่าตัวอย่างมีเอาไว้ยังไงบ้างนะคะใบงานที่29นะคะ worksheet number 29 things in the living room นะคะเราจะมาใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องนั่งเล่นนะคะให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องฝึกดูที่ instruction ก่อนคำสั่งบอกว่า add the pictures and write sentences about them by using this that these and those นะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้อยู่แล้วตัวอย่างประโยคนะคะก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตัวอย่างที่อยู่ในใบงานนักเรียนเห็นไหมโอเคนักเรียนเอาใบงานขึ้นมานะคะให้ตรงกับที่คุณครูแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันถ้านักเรียนดูภาพให้นักเรียนฝึกบรรยายทั้ง this แล้วก็ that this is ตามด้วยชื่อคำนามที่นักเรียนเห็นนะคะส่วนถ้ามันมี2สิ่งก็ใช้ these and those นะคะตามด้วยสิ่งที่มีอยู่นักเรียนจะเห็นว่าใบงานของนักเรียนจะมีความหลากหลายใช่ไหมคะในข้อ1ก็อาจจะมี1สิ่งดูภาพ what is it everyone what is it is this a
1: lamb
0: it is a lamb it is a lambแลมมีแค่1อัน only one lamb นักเรียนก็ต้องใช้ทั้ง this and
1: that
0: very good okay let's go take your time I give you around 3 to 5 minutes I will check ถ้า3นาทีทำเสร็จทันก็ให้3นาทีนะคะลองดูนะคะดูว่าคำนามมีกี่สิ่งนะคะจะเลือกใช้ this that หรือว่า these and those ให้บรรยายทั้งสิ่งที่อยู่ใกล้และไกลด้วยเลยนะคะ

Everyone, time's up, time's up. Put your pen down, put your pen down. Okay, let's check together. Number one, if it's close to the thing, if you point or you touch something, you can say, it is a lamb. Everyone say, this is a lamb. ถ้าเกิดว่าชี้ไกลๆนะคะมีสิ่งเดียวเราใช้ That is a lamb. Your turn. Everyone, your turn. That is a lamb. Okay, check it, check it. นะคะดูซิว่าตัวเองเขียนถูกหรือเปล่านะคะถ้าในภาพมีสิ่งเดียวก็ฝึกใช้สิ่งเดียวที่อยู่ใกล้สิ่งเดียวที่อยู่ไกลโดยใช้ This is a lamb. That is a lamb. นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจคำตอบไปด้วยกันเลย Number two. How many vases?In the picture มีกี่อันเอ่ย only one นะคะเรามีแจกันอยู่หนึ่งแจกันเราถ้าอยู่ใกล้เราก็บอกว่า this is a vase everyone say this is a vase โอเคถ้าอยู่ไกลบอกว่ายังไงคะ that is a vase very good okay you can check your answer number threeNumber three, what is it? มันคืออะไรเอ่ย ออกเสียงว่ายังไงนะ จำได้ไหม scatter cushion, cushion. ถ้ามันมีอันเดียวนะคะ ก็บอกว่า this is a scatter cushion. ถ้ามันมีหลาย ถ้าใกล้ใช้ this is. ถ้ามันอยู่ไกลใช้ that is a scatter cushion. นักเรียนเขียนคำตอบยังไงเช็คดูนะคะมีการสะกดตกหล่นตรงไหนก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะบางคนอาจจะสลับตัว S เป็นตัว C อะไรแบบนี้นะคะสังเกตให้ดีนะคะว่าเขียนถูกหรือยัง Can I move to the next page ไปต่อได้เลยไหมคะไปต่อเลยนะ Number 4 How many bookcases are there in the picture? How many?Two bookcases เราจะใช้ถ้าอยู่ใกล้เราใช้ this กับ that เหมือนเดิมไหม no ถ้าสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้เราจะบอกว่า these are bookcases แล้วถ้าอยู่ไกลล่ะคะ those are bookcases perfect ดีมาก good job okay all right can I move to the five oneไปที่ข้อที่5เลยได้ไหมโอเค number 5 how many magazines in the picture

0: how many?
1: Three
0: magazines, right? Okay, ถ้าอยู่ใกล้นะคะบอกว่า these are magazines. ถ้าอยู่ไกลล่ะ magazine อยู่ต้องตรงโน้นบอกว่ายังไง those are magazines. เมื่อเราไปร้านตัดผมแล้วเราก็ถามเขาว่ามีนิตยสารให้อ่านไหมเขาบอก these แปลว่าใกล้ถ้าชาวต่างชาติบอก those นักเรียนก็ต้องมองไปให้ไกลนะคะต้องรู้จักใช้ทั้ง2อย่างทั้ง4อย่างเลยด้วยซ้ำ this that these or those อันนี้จะเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษมากๆถ้าเรียนจำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวไปตลอดเลยนะคะ the last one how many pots are there in the picture there are 4 pots ถ้าอยู่ใกล้นะคะถ้ากระถางต้นไม้พวกนี้มันอยู่ใกล้เราบอกว่า these are pots แล้วถ้ามันอยู่ไกลเราพูดว่า those are pots very good of you nice okay how many points that you got how many points
2: six
0: okay you can write down your point your score นักเรียนสามารถรวมคะแนนของตัวเองได้เลยนะคะในใบงานเนาะนักเรียนต้องเขียนถูกทั้ง2ข้อถึงจะได้1คะแนนนะคะทั้ง2ทั้ง this that these those แต่ถ้าถูกข้อเดียวอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะได้ครึ่งคะแนนต่อข้อนะคะเราก็นับคะแนนให้ถูกต้องต่อไปใบงานที่30นะคะ worksheet number 30อันนี้ง่ายๆอยากให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์นะคะนักเรียนมองภาพที่อยู่ในนี้นะคะนักเรียนอาจจะทำในเวลาว่างๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกเพิ่มเติมหรือเขียนคำศัพท์ที่เราช็อตโน้ตลงไปดูซิว่าภาพในนี้นะคะในห้องนั่งเล่นนี้นะคะเราเห็นอะไรบ้าง Everyone you have to write down the words you see in the living room but you can do it in your free time นักเรียนใช้ตอนเวลาว่างๆก็ได้ค่อยทำก็ได้นะคะในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรนักเรียนจำคำศัพท์อะไรได้นักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไปได้นะคะก็เป็นการฝึกทบทวนหรือดูคำศัพท์ที่อยู่ในใบงานก็ได้นะว่ามันสัมพันธ์กับภาพเราไหมเราก็นำมาใช้ได้นะคะโอเครวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใบงานนี้ก็เอาไว้เขียนคำศัพท์ได้โอเค everyone we are going to wrap up together how to use this that these and those ใช้ยังไงเอ่ยจำได้ไหม who can tell me how can we usethis that these or those this and that we use with a singular noun or plural noun singular or plural singular is mean one thing or one person plural is mean more than two we use this and that with singular or plural noun singular that's rightWe use these and those with singular noun or plural nouns. Plural, that's right. นะคะตามตารางนี้เลยที่เราพูดไปนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถศึกษาจากสไลด์นี้ได้นะคะว่าวิธีการใช้ทำยังไงบ้างมันมีทั้งคำศัพท์ this, that, these, those รวมถึงตัวอย่างประโยคที่คุณครูได้พูดไปเมื่อข้างต้นแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาทั้งใบงานนะคะรวมถึงมาดูในใบดูในสไลด์ที่คุณครูแนบไว้ให้ได้นะคะวิธีการใช้เชื่อว่านักเรียนได้ฝึกใช้ this that these and those แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลยนะคะวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยนะคะทั้งทำกิจกรรมคำศัพท์ slap the board ก็เก่งมากแสดงว่านักเรียนได้ฝึกฟังมาอย่างดีนะคะฝึกออกเสียงแล้วก็นำไปเขียนได้ด้วย everyone clap your hand for yourselfคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับนักเรียนที่ฝึกภาษาอังกฤษขอให้นักเรียนเก่งขึ้นในทุกๆวันถ้ารู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่เรียนมันยากก็ไม่เป็นไรใช้เวลากับมันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกฝนให้มากขึ้นฝึกพูดอาจจะพูดคนเดียวหรือพูดกับเพื่อนหรือพูดกับคุณครูก็ได้นะคะโอเคบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ the next lesson we will learn about things in bathroom what is it bathroom ห้องน้ำนะคะครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ bathroom หรือว่าห้องน้ำนั่นเองสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะทั้ง2ใบงานรวมถึงบัตรคำด้วยส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูปิ่นก็จะเตรียมเอาไว้ให้นะคะให้ครบทุกคนเลยนะคะโอเค guys I hope you enjoy with the lesson today are you happy
2: yeah
0: are you hungry
2: yes
0: หิวแล้วนะคะโอเคขอให้ตั้งใจเรียนนะคะในทุกๆวิชาเลยโอเค everyone see you around and I hope you enjoy English class have a nice day bye bye you can say bye bye to your friend bye

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไร LTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหา

0: รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อ
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟ

0: ป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัด เวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือ

ทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในซีรีส์รู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: This is the first time that the infrastructure of the information technology in healthcare supply chain of Thailand is studied.The first time we tried to apply the concept of logistics and supply chain into the hospital, we actually failed. The condition that we found out at the time is that the information technology or IT system of the hospital is not well integrated among one another. This integration of IT system causes inefficiency of medical products management in the hospitals.The disconnection of IT system that we talk about is the disconnection of the IT system that is used for patient care and also the IT system that is used for medical products management. When medical products are transferred from the system of medical product management into the patient care management, it kind of lost in the hospitals.So when the hospital are going to order the new medicines, the medical products, they don't actually know how many items of the medical products and medical supplies in the hospitals are. So they might order more than enough. This end up with overstocking or understocking of medicines and medical products in the hospital. We aim to solve the problem for the whole country, which is Thailand, to create the healthcare supply chain in Thailand to be more efficient. And also we aim to develop the big data platform for all of the parties, all of the organizations in the healthcare supply chain in Thailand. In order to get the big data for healthcare supply chain in Thailand, we plan to develop 5 projects. The first project that we do is for some hospitals. We create the material management information system, or we call it MMIS, for all of those hospitals so that they can have the IT system to manage the stock of medical supplies, medical products, and of course medicines as well. We want to connect all of the parties, all of the members in healthcare supply chain, right? So we create another project, Electronic Data Interchange, or EDI. This EDI system is the first thing or the first system that we try to connect the hospital with the medicine manufacturer or medicine distributors so that the orders of the medicine from the hospitals can

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

ทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: The Tum Luang rescue mission to retrieve 13 members of a junior football team, the Wild Boars, trapped in the cave during July of 2018, gained worldwide admiration for its cohesive spirit, generosity, and multinational cooperation. A phenomenal success for this legendary rescue mission. The tremendous success of this operation could not have been achieved solely with the united effort of many people, but also required the benevolence of His Majesty the King in providing necessary supplies and equipment promptly and continuously to facilitate rescue operations. Moreover, the Chit Asa Good Deeds from the Heart Project, under the Royal Initiative, played a significant role in assisting this operation with the selfless effort of volunteers.
1: ด้วยพระบารมีคุ้มกล้าของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยปฏิบัติภารกิจสำเร็จด้วยโครงการจิตอาสาถ้าเราทำความดีด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเข้ามาช่วยภารกิจในหน้าถ้ำหลวงมากเบื้องต้นเลยเราจะเห็นอยู่เสมอว่ามีป้ายลงครัวพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารให้กับพวกเราพระองค์พระราชทานกำลังทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยนะฮะแล้วก็พระราชทานคนมาทำอาหารผัดเวรกันเข้ามา
0: Aside from providing food and working in the royal kitchen, some volunteers of the Chit Asa project maintained the cleanliness of the surroundings and distributed food and water to other workers.
1: บางกลุ่มนะฮะที่มาช่วยเราขับรถนะครับรถวนเป็นชัตเตอร์บัสเพื่อรับคนเข้าออกในถ้ำนะครับรวมทั้งมอเตอร์ไซค์ผัดเวรกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็วันที่ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วนะครับเรามีจิตอาสาชุดใหญ่เลยประมาณ 3-4,000 คนแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเราขึ้นไปเคลียร์พื้นที่คืนพื้นที่นะครับในบริเวณที่เป็นป่าไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็เข้าไปคืนพื้นที่ให้มันคงสภาพเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุด
0: Every day this activity required help from a large number of volunteers who were working 24 hours for many consecutive weeks. Still, there were not enough volunteers.
1: พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้เราสามารถลงทะเบียนจิตอาสาเพิ่มเติมได้เชียงรายเนี่ยได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเลยมีคนลงเพิ่มเติมของเชียงรายเนี่ยประมาณหมื่นคนและที่สำคัญเนี่ยนะฮะการลงทะเบียนที่เชียงรายเนี่ยไม่เฉพาะคนที่เป็นสัญชาติไทยเราให้คนที่มีพาสปอร์ตก็ได้ท่านเชื่อไหมฮะว่าประชาชนหลายคนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยหรือเป็นคนต่างด้าวที่ถือพาสปอร์ตเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นประสงค์นิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาน้ําตาไหลเลยเวลาเขาได้รับพระราชทานนะครับสัญลักษณ์นี่ฮะได้หมวกกับผ้าพันคอเนี่ยแล้วเขาก็สวมวันนั้นแล้วก็มาช่วยเราทํางานด้วย
0: Even though this historic collaboration has now passed, no one will ever forget the generosity among people of many races and professions who, without knowing one another, united in their efforts and brought tremendous success to this extraordinary rescue mission. At the same time, the image of thousands of the Chit Asa project volunteers rotating their duties on minor tasks to enable the flow of the main operation, reflected His Majesty the King's gracious benevolence granted upon his people, regardless of status or who they were.

นมีความเต็มเปี่ยมที่จะเสียสละแรงกายแรงงานและด้วยหัวใจตัวเองเนี่ยมาทำงานด้วยจิตอาสาแล้วก็ถวายให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ทำคุณความดีให้กับประเทศชาติของเราครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคยะใหญ่หนเหนือเจ้าวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในวันนี้ทางกระทรวงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569การจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและความสามัคคีของประสบกรณิกรชาวไทยในการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมกันสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสังคมสำคัญของสังคมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
2: จากว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนผู้สาธุชนทุกคนนะครับได้น้อมนำคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าจุฬาและก็สมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่าวันที่26มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับเป็นวันประสูติของพระองค์ท่านในวันนั้นนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำ

0: ำดีแล้วก็ทำบุญถวายเป็นกุศลด้วยทีนี้ในโอกาสที่วันสำคัญ2อย่างมาเจอกันนะครับอยากให้คนไทยที่เป็นประชากรนะครับได้น้อมรำลึกแล้วก็ถวายอะไรแด่สมเด็จพระองค์พาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นผู้สันติชนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำความดีแล้วก็ชวนทุกคนได้บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วก็ทำบุญก็จะทำให้เรามีใจตั้งมั่นแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักธรรมมาใช้ในพุทธศาสนาและแสดงความยอมรับกันดีในคราวเดียวกันด้วยครับ
1: สำหรับศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาโดยประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลซึ่งในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะสามารถร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตะอาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลและร่วมพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันส่วนศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีได้กำหนดแนวทางให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตขณะที่องค์กรคริสตศาสนาทั่วประเทศเชิญชวนคริสตศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พราหมณ์และองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูรวมประกอบพิธีทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยเช่นเดียวกับองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยขณะที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเริ่มกันที่ศาลารวมใจอนุสรณ์ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้พระเทพวชิรรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระอภิธรรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปเป็นเวลา47วินาทีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณศาลาการเปรียญวัดอุดมธานีที่จังหวัดนครนายกประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติส่วนที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานจังหวัดนครปฐมที่ทำการปกครองและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมนอกจากนี้ยังได้กำหนดสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทั้ง7อำเภอได้แก่ที่อำเภอเมืองนครปฐมจัดขึ้นที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอ

0: บางเลนที่วัดบางไผ่นาดอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงอำเภอนครชัยศรีที่วัดสำโรงอำเภอดอนตูมที่วัดสามงามอำเภอกำแพงแสนจัดขึ้นที่วัดบ่อน้ำจืดและอำเภอพุทธมณฑลจัดขึ้นที่วัดมะเกลือ
1: ศาลาเรือนทรงงานณเรือนจำกลางระยองไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างค่ะหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จไปยังเรือนจำกลางระยองด้วยความเรียบง่ายอันงดงามภายในศาลาทรงงานยังคงประทับอยู่ในหัวใจเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังดุจเครื่องเตือนใจถึงพระกรุณาธิคุณที่ไม่อาจลบเลือน
0: แดนหญิงเรือนจำกลางระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งยังคงเปี่ยมด้วยความหมายและความทรงจำอันลึกซึ้งของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังสถานที่แห่งนั้นคือศาลาเรือนทรงงานซึ่งเคยใช้เป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในทุกครั้งเมื่อเสด็จยังเรือนจำกลางระยองศาลาแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตโออาหากงดงามด้วยความเรียบง่ายสงบและอบอุ่นสะท้อนพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและพระเมตตาที่ทรงใส่พระทัยในทุกรายละเอียดของชีวิตผู้ต้องขังภายในศาลาประกอบด้วยโต๊ะทรงงานเก้าอี้และหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งเป็นมุมมองทอดพระเนตรสู่ภายนอกอย่างชัดเจนเป็นภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนโดยในทุกครั้งพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ต้องขังหญิงจัดเตรียมขนมไทยและน้ำดื่มน้อมถวายสะท้อนถึงพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังอย่างแท้จริง
2: ศาลาทรงงานเนี่ยเป็นศาลาที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาใช้เพื่อทรงงานในแดน3แดนควบคุมผู้ต้องขังหญิงนะครับเมื่อพ.ศ. 2513นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งกำลังใจนะครับเป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับตลอดจนถึงเจ้าพนักงานเรือนจำในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและพวกเราก็จะรักษาศาลาหลังนี้นะครับให้มีความสวยงามสมพระเกียรตินะครับอยู่เสมอนะครับจะใช้ศาลาแห่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการทำงานนะครับในการดูแลผู้ต้องขังนะครับตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสงฆ์นิกรขององค์ท่านถึงแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับเข้ามาอยู่ในกำแพงสูงอยู่ในเรือนจำพระองค์ท่านก็ยังเข้ามาดูแลแสงแห่งกำลังใจก็ส่องเข้ามาถึงข้างใน
0: สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เคยมีโอกาสรับเสด็จภาพแห่งความเรียบง่ายของพระองค์ยังคงแจ่มชัดมิลู่เลือนพระองค์มิได้ทรงประสงค์สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษหากแต่ทรงเลือกใช้พื้นที่อันสงบเรียบง่ายเพื่อทรงงานและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ
3: ท่านจะมีความเรียบง่ายมากๆท่านไม่ได้ต้องการอะไรที่สวยหรูนะคะท่านแค่ใช้สำหรับทรงงานจริงๆก็คือมีโต๊ะ1ตัวนะคะแล้วก็เป็นเรือนทรงงานที่เรียบง่ายค่ะเพราะท่านไม่ต้องการที่จะให้ข้าราชการหรือว่าผู้ที่ถวายงานเนี่ยคือต้องลำบากนะคะอย่างขนมเบเกอรี่อย่างเงี้ยนะคะของแดนหญิงเรือนจำกลางระยองเนี่ยก็จะมีเค้กส้มที่พระองค์ทรงโปรดแล้วก็เวลาที่ท่านเสด็จมาก็จะมีเค้กส้มที่ถวายนะคะแล้วก็จะมีขนมไทยนะคะทุกครั้งที่ผ่านหรือว่าทุกครั้งที่ได้เห็นเรือนทรงงานแห่งเนี้ยก็คือพระองค์ท่านเลยก็คือจะอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่ะก็จะตั้งใจที่จะสนองงานพระองค์ท่านแล้วก็สืบสานเพื่อที่จะให้คงอยู่ต่อไปอะค่ะ
2: พวกเราทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับภายในเรือนจำกลางระยองและผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะครับต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านของพระองค์พาของพวกเรานะครับที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาดูแลนะครับช่วยเหลือพัฒนานะครับให้กำลังใจนะครับอย่างยั่งยืนสำหรับ ผู้ต้องราชทานทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนทุกวันนะครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลาทุกวันก็จะมีกิจกรรมของพระองค์ท่านนะครับในวาระสำคัญถือพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราทุกคนนะครับมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตและทำงานนะครับและเมื่อมีความท้อแท้เมื่อไหร่เราก็จะมีพระองค์ท่านนะครับเป็นที่พึ่งในจิตใจนะครับและผมก็เชื่อว่าประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนก็คิดเหมือนกันครับ
0: ศาลาเรือนทรงงานภายในแดนหญิงเรือนจำกลางระยองยังคงได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างสมพระเกียรติเปรียบประดุจอนุสรณ์สถานแห่งพระกรุณาธิคุณอันควรค่าแก่การจารึกไว้ในความทรงจำของแผ่นดินเพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังทุกหมู่เหล่าทรงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
4: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับภาคเอกชนของไทยเพื่อที่จะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกรอ.นัดแรกค่ะย้ำเป็นนิมิตหมายใหม่ในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนพร้อมกับมีการชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสนะคะดึงภาคธุรกิจร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศมีเป้าหมายหารือร่วมกันในทุกๆเดือนค่ะเพื่อที่จะเร่งกันกรองมาตรการด้านอุตสาหกรรมการค้าและแรงงานส่งตรงเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้อย่างรวดเร็วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ในการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจไทยโดยจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันนี้เดิมทีค่ะรัฐบาลมีแนวคิดที่จะจัดตั้งในรูปแบบคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ว่าหลังจากหารือร่วมกับทีมเศรษฐกิจแล้วเห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงจึงปรับรูปแบบมาเป็นคณะกรรมการกรอ.ซึ่งก็เปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสเพื่อเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับรัฐบาลสำหรับการหารือในนัดแรกนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ประชุมมีการวางแผนจะจัดประชุมร่วมกันทุก1เดือนหรือทุก6สัปดาห์เพื่อที่จะกันกรองนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแรงงานและการค้าซึ่งข้อดีของการปรับรูปแบบนี้ก็จะช่วยให้การนำเสนอมาตรการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาเนื่องจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดนี้อยู่แล้ว

0: จุดนี้ก็เป็นเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสนะครับก็คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเป็นถือว่าเป็นเครื่องจักรเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลนะครับประเด็นที่จะหารือในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศวงนี้มันก็จะดีอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะประชุมในทุกๆเดือนนะครับหรือว่า6สัปดาห์ต่อครั้งนะครับถ้าเรามีเรื่องที่เป็นนโยบายเรื่องที่ต้องมีการกันกรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้านพลังงานด้านแรงงานนะครับด้านการค้าเราก็จะสามารถที่จะใช้มติของที่ประชุมในคณะกรรมการอย่างนี้นะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
1: นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานราชการองค์กรอิสระและภาคเอกชนให้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน
2: มาดูเรื่องการส่งเสริมผลไม้ขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นกันบ้างค่ะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างส้มโชกุนเบตงค่ะซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและเมื่อมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งส่งผลให้ยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของฝากในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกซื้อส้มโชกุนเบตงของดีขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นที่กลายเป็นของฝากยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนโดยนางสาวจิตรานุชอุดมบริพันธ์เจ้าของร้านส้มโชกุนอากงค่ะบอกว่าช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่เมืองเบตงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ยอดจำหน่ายส้มโชกุนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากโชกุนเบตงนั้นมีจุดเด่นเรื่องเปลือกบางเนื้อแน่นรสชาติหวานฉ่ำไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อส้มโชกุนนำไปเป็นของฝากแก่ญาติแล้วก็เพื่อนฝูงเนื่องจากเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่หาซื้อรับประทานได้ยากในพื้นที่อื่นๆนอกจากนี้ค่ะร้านส้มโชกุนอากงยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้เข้าถึงฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นโดยยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดเพิ่มจากวันละประมาณ 1,000 บาทเป็นวันละประมาณ 1,500 ถึง 1,800 บาทก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีทั้งนี้บรรยากาศการค้าขายในช่วงวันหยุดก็คึกคักนะคะสะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการสนับสนุนสินค้าอาหารพื้นถิ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเบตงให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
1: นับถอยหลังเข้าสู่หมดการเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุก่อนหรือว่าหลังวันเลือกตั้ง7วันเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะโดยแจ้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้งก็คือระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งค่ะคือระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมีการมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทางนี้นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ
3: ่อเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ

0: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
1: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
1: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
1: ากากากา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับลูก
0: การเรียบเรียงและนำเสนอ
1: การเรียบเรียงและนำเสนอซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกวิธีการในการเรียบเรียงและนำเสนอเพื่อสรุปเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้นะครับแล้วก็สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือร่วมกันเรียบเรียงและนำเสนอด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่5ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือวันนี้เราเดินทางมาถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วลูกขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วครับ5ขั้นตอนที่5ของอะไรตอบดังๆขั้นตอนที่5ของ
2: วิธีการทางประวัติศาสตร
1: ์ขั้นตอนที่5ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือการเรียบเรียงและนำเสนอเก่งมากนะครับดังนั้นครับก่อนอื่นเรามาทบทวนสิว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไรตั้งแต่1จนถึง5มีอะไรบ้างใครจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม5เป็นตัวแทน
3: 1กำหนดหัวข้อครับ2สืบค้นข้อมูลครับ3จัดระเบียบข้อมูล

0: มูลครับ4วิเคราะห์ข้อมูลครับ5เรียบเรียงและนำเสนอครับ
1: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือมีด้วยกันกี่ขั้นตอน5ขั้นตอนเหมือนที่เพื่อนบอกมาเลยเริ่มจากกำหนดประเด็นปัญหา

0: 5และฝึกในการเรียบเรียงและนำเสนอนะครับอ่ะเอาแหละครับเรามาทบทวนกันอีกว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปบ้างขั้นตอนไหนขั้นตอนที่เท่าไหร่นะขั้นตอนที่เท่าไหร่อ้าวใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะขอตัวแทนขอตัวแทนตอบได้เลยครับตอบเลยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกครับอ่ะ
1: ขั้นตอนที่3 4
2: ครับ
0: ขั้นตอนที่3และ4อ่ะนั่งลงได้แค่3กับ4หรือเปล่าแค่3กับ4มั้ยตัวแทนกลุ่ม6ครับลุกขึ้นเลย
3: ขั้นตอนที่1ถึง4ค่ะ
0: 1ถึง4เลยเหรอ
3: ขั้นตอนที่2ถึง4ค่ะ
0: 2ถึง4มีอะไรบ้างล่ะ2ถึง4มีอะไรบ้าง
3: การค้นหาข้อมูล
0: ค้นหาข้อมูล
3: การรวบรวมข้อมูล
0: รวบรวมข้อมูล
3: การจัดระเบียบข้อมูลค่ะ
0: จัดระเบียบข้อมูลแล้วก็ทำไมข้อมูลอีก
3: วิเคราะห์ข้อมูลค่ะ
0: วิเคราะห์ข้อมูลนั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับก็คือในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำในขั้นตอนที่2 3และ4ก็คือการค้นคว้าหรือรวบรวมข้อมูลจากนั้นเราก็จัดระบบข้อมูลนะครับและวิเคราะห์ข้อมูลจำได้ไหมครับเกี่ยวกับโบราณสถานของแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มต้องหาหลักฐานกี่ชนิด3ชนิดหรือ3แหล่งนะครับ3ชนิดหรือ3แหล่งนะครับจะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้หรือจะเป็นหลักฐานชั้นต้นก็ได้ชั้นรองก็ได้นะครับให้นักเรียนหามา3แหล่งข้อมูลด้วยกันแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เพื่อดูอะไรลูกเราวิเคราะห์เพื่ออะไรก่อนจะเรียบเรียงเราวิเคราะห์เพื่ออะไรล่ะวิเคราะห์เพื่อจัดระบบวิเคราะห์เพื่ออะไรตัวแทนครับกลุ่ม2ตอบเลยลูกตอบเสียงดังๆให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังครับ
4: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือเราวิเคราะห์ไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของหลักฐานหรือข้อมูลนั้นนะครับเอาล่ะครับทีนี้ครูก็มีคำถามนะครับถามต่อว่าการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อกี้เพื่อนได้ตอบไปแล้วเป็นเบื้องต้นไปแล้วทั้ง3ขั้นตอนนี้นะครับก็คือการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญยังไงลูกตัวแทนกลุ่ม1ครับลุกขึ้นตอบเลยครับลูก
5: ทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาค่ะ
0: ทำให้รู้แหล่งที่มาเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเพื่อนตอบว่ารู้แหล่งที่มาแล้ว
2: ทำให้ได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องและแม่นยำครับ
0: เก่งมากครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาก็คือทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือทำให้ได้ข้อมูลเพื่อตอบประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา

0: ึ่งข้อมูลนั้นต้องถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือนะซึ่งทำไมครับเราได้ฝึกทำไปหรือยังฝึกทำไปแล้วนะครับผ่านทั้งเรื่องราวของเมืองศรีเทพใช่ไหมลูกแล้วก็โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอ่ะทีนี้ในวันนี้ครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันทำก็คือร้อยเรียงเรื่องราวฟังจากชื่อกิจกรรมแล้วนี่เราน่าจะเป็นกิจกรรมแนวไหนเนี่ยร้อยเรียงเรื่องราวนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาก็จะเป็นการเรียบเรียงและจัดระบบข้อมูลใช่ไหมครับซึ่งเราได้เรียนการทำไมครับค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วทีนี้เราจะต้องนำมาเรียบเรียงนะครับก็คือร้อยเรียงเรื่องราวนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มครับกลุ่มละ4ถึง5คนเอาแบ่งเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับร่วมกันนะครับเรียบเรียงเนื้อหาจากการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง6แหล่งคือภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีเทพเขาคังในจารึกคาถาเยธรรมาพบที่เมืองศรีเทพศิลาจารึกเมืองศรีเทพเขาคังนอกนะครับที่เมืองศรีเทพรวมทั้งบทความศรีเทพเมืองมรดกโลกในหลายมิติซึ่งทั้ง6แหล่งเนี่ยเราเคยศึกษากันมาหรือยังเคยแล้วใช่ไหมในการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำข้อมูลทั้งหมดมาทำไมลูกเรียบเรียงเนื้อหานะครับเพื่อตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเมืองศรีเทพโดยวันนี้ประเด็นแรกที่เราจะมาเรียบเรียงกันก็คือประเด็นเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างนะครับโดยนำข้อมูลจากใบงานที่3เรื่องรู้จักหลักฐานเมืองศรีเทพที่เราเคยได้ทำไปอ่ะลูกจำได้ไหมจำได้ไหมลูกจำได้ไหมครับจำได้นะครับที่เราได้ทำไปเกี่ยวกับการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลของเมืองศรีเทพในใบงานที่3นะครับนำข้อมูลนั้นมาเป็นแนวทางในการเรียบเรียงนะครับโดยครูมีเวลาให้กลุ่มละ10นาทีโดยให้ขีดเส้นใต้ข้อความเกี่ยวกับประเด็นคำถามเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างจากนั้นนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อความที่ขีดเส้นใต้ที่ได้จากแต่ละข้อมูลและนักเรียนร่วมกันเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตอบประเด็นคำถามเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างและวันนี้ครับครูก็จะมีใบความรู้ประกอบให้กับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียบเรียงนะครับเรื่องราวให้ตอบประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับซึ่งประเด็นปัญหาแรกนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปในใบงานที่5เรื่องเรียบเรียงเรื่องราวเมืองศรีเทพพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วคร
0: ับ พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้มีใบงานหรือยัง
1: มี
0: มีใบงานใบความรู้มียัง
1: ม
0: ี
1: แล้ว
0: และเราก็มีใบงานที่3ที่เราเคยทำไว้ใช่ไหมลูกนำขึ้นมาและลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับในประเด็นแรกเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเอากลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอนะครับให้เพื่อนต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยกลุ่มไหนดีจะเป็นตัวแทนเอากลุ่ม6และขออีก1กลุ่มขออีก1กลุ่มลูกกลุ่ม3นะครับ2กลุ่มเอากลุ่ม6เริ่มก่อนเลยครับให้เพื่อนได้เห็นแนวทางเนาะในการเรียบเรียง
1: ประเด็นที่1เมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวน3ชิ้นได้แก่หลักฐานชิ้นที่1ชื่อภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่2ชื่อจารึกคาถาเยธรรมมาพบที่เมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่3ชื่อศิลาจารึกเมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่1ชื่อภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นว่าศรีเทพนับเป็นตัวแทนของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทะเลวดีที่มีผังเมืองเป็นอัตลักษณ์ของตน

0: เองรักที่สองชื่อจารึกเยธรรมาจารึกคาถาเยธรรมาแสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่พระพุทธการเผยแพร่พุทธศาสนาสู่คนพื้นเมืองค่ะรักฐานชื่อที่สามชื่อศิลาจารึกเมืองศรีเทพแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ตัวอักษรปัลวะและภาษาสันสกฤตค่ะ
1: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับตัวแทนกลุ่ม6ไปแล้วเอากลุ่ม3ครับ
2: ประเด็นที่1เมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมอย่างไรจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวน3ชิ้นได้แก่หลักฐานชิ้นที่1ชื่อภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่2ชื่อจารึกคาถาเยธรรมาพบที่เมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่3ชื่อบทความศรีเทพเมืองมรดกโลกในหลากหลายมิติหลักฐานชิ้นที่1ภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีเทพแสดงได้เห็นแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณศรีเทพแห่งนี้มีแผนผังเมืองที่มีการขยายเมือง2ชั้นผังเมืองเดิมเป็นรูปเกือบเป็นวงกลมเรียกว่าเมืองในต่อมาได้ขยายออกมาอีกชั้น1เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนเรียกว่าเมืองนอกเมืองโบราณศรีเทพครับหลักฐานชิ้นที่2จารึกคาถาเยธรรมาพบที่เมืองศรีเทพแสดงให้เห็นว่าจารึกคาถาเยธรรมาพบที่เมืองศรีเทพเป็นศิลาจารึกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจารด้วยอักษรในปลวะภาษาบาลีเนื้อหาว่าด้วยคาถาเยธรรมาซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมและพบมากในกลุ่มจารึกที่สร้างในพุทธศตวรรษ12หลักฐานชิ้นที่3บทความศรีเทพเมืองมรดกโลกในหลากหลายมิติแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของเมืองโบราณศรีเทพแบ่งเป็น3ระยะคือ 1. ระยะร่วมสมัยธราวดีและเขมรก่อนเมืองพระนครพุทธศตวรรษที่12ถึง15ภายในอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย 2. ระยะร่วมสมัยเขมรสมัยเมืองพระนครตอนปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง18ศิลปะธราวดีและวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเทรวาสเสื่อมลง 3. ระยะหลังจากพุทธศตวรรษที่18ไปแล้วเมืองศรีเทพกลายเป็นเมืองล้างที่พระธุดงค์เรียกว่าเมืองอภัยสาลีครับ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาทีนี้นะครับเราฟังจากเพื่อน2คนนำเสนอไปเนี่ยเพื่อน2คนสามารถตอบประเด็นได้หรือยังครับว่าเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างลูกจากเราที่ได้เราฟังไปตอบประเด็นได้ยังทีนี้ตอบประเด็นแล้วใครจะเป็นตัวแทนครับว่าฟังจากเพื่อน2คนนำเสนอไปตอบประเด็นว่าเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดบ้างลองสรุปจากฟังเพื่อนไปสิเราบอกว่าเพื่อนตอบประเด็นได้แล้วเราฟังเราได้ประเด็นอะไรที่ว่าตอบประเด็นได้ตอบได้เลยครับนักเรียนตามที่เราได้ฟังแล้วเราเข้าใจลูก

0: มีวัฒนธรรมที่หลากหลายไหมที่เราฟังไปมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างเช่นมีอักษรอะไรล่ะ
1: อักษร
0: ปัลวะมีการใช้ภาษาสันสกฤตแล้วก็มีภาษาอะไรอีกภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็มีการกล่าวถึงชัดเจนเลยว่ารูปผังเมืองเป็นผังเมืองวัฒนธรรมอะไรลูก
1: วัฒนธรรมทวารว
0: ดีวัฒนธรรมทวารวดีแล้วต่อมาระยะต่อมามีวัฒนธรรมอะไรอีกในบทความบอกว่ามีวัฒนธรรมอะไรอีกลูกที่เพื่อนนำเสนอไปกลุ่ม4กลุ่ม4เป็นตัวแทน
2: วัฒนธรรมเขมรค่ะ
0: วัฒนธรรมเขมรเก่งมากนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับสรุปแล้วนะครับจากที่เพื่อนนำเสนอไปทั้ง2กลุ่มนะครับเพื่อนมีการใช้หลักฐานที่แตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันนะครับแต่ได้ข้อมูลสามารถตอบประเด็นได้ทั้ง2กลุ่มไหมได้ทั้ง2กลุ่มก็คือนะครับสีเทพมีวัฒนธรรมจากทวารวดีและเขมรนะครับมีการใช้ตัวอักษรปัลวะในการบันทึกนะครับมีการใช้ภาษาสันสกฤตมีการใช้ภาษาบาลีนะครับแล้วก็มีศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาพุทธนะครับหรือพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ครูก็มีอีกนะครับเป็นประเด็นที่2ให้นักเรียนได้ฝึกอีกประเด็นที่2นะครับก็คือศิลปกรรมของเมืองสีเทพเป็นอย่างไรประเด็นนี้เราได้ค้นคว้านะครับค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลไปหรือยังครับได้ทำไปแล้วนะครับนักเรียนครับลงมือทำได้ครับเรียบเรียงเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับศิลปกรรมของเมืองสีเทพเป็นอย่างไร

เอาละครับทีนี้ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2นักเรียนทำไปในใบงานที่5แล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับครูนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้นำเสนอนะครับผลของการที่ทำไมครับได้เรียบเรียงเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นอะไรเอ่ยจำประเด็นได้ไหมศิลปกรรมของศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนกลุ่มไหนจะนำเสนอดีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มห้ากลุ่มสามมีสักกลุ่มไหมลูกสักกลุ่มไหมกลุ่มไหนอีกกลุ่มสองอ่ะ

0: 4กลุ่มนะครับอ้าวแล้วที่เหลือนะอันนี้นะครับนักเรียนเป็นข้อตกลงเวลาเพื่อนนำเสนอให้นักเรียนทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนนะครับแล้วก็จับประเด็นที่เพื่อนได้นำเสนอด้วยอ่ะกลุ่ม1เริ่มเลยครับ
1: ศิลปกรรมของเมืองศรีเป็นอย่างไรจากหลักฐานที่ได้ศึกษาหลักฐานชิ้นที่1เขาคางในหลักฐานที่2เขาคางนอกหลักฐานชิ้นที่3บทความเมืองศรีเทพหลักฐานชั้นที่1เขาคางในแสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบาปวนและนครวัดหลักฐานที่2เขาคางนอกแสดงเห็นให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเคยมีหลักฐานคาคุมร้านยอดนี้หลักฐานชิ้นที่3บทความเมืองศรีเทพแสดงให้เห็นว่าศิลปะทวารวดีและวัฒนธรรมของพุทธของพุทธและศิลปะปาปวนนครวัดและบายนค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนนำเสนอใครพอสรุปได้บ้างว่าศิลปกรรมเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรจากเพื่อนกลุ่มหนึ่งนำเสนอตัวแทนใครๆครับจะเป็นตัวแทนเอาสั้นๆพอลูกสั้นๆพอ
2: มีศิลปะแบบทวารวดีและแบบบาบวนนครวัดบายนค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนจะนำเสนอลูก
3: ประเด็นที่2นะครับศิลปกรรมเมืองของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวน3ชิ้นได้แก่ชิ้นที่1เข่าข้างในชิ้นที่2เข่าข้างนอกชิ้นที่3บทความศรีเทพครับหลักฐานชิ้นที่1ชื่อเข่าข้างในแสดงให้เห็นว่าในพุทธศตวรรษที่18พบพระพุทธขออภัยครับพบพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบาปวนนครวัดด้วยครับหลักฐานชิ้นที่2ชื่อเข่าข้างนอกแสดงให้เห็นว่าลวดบัวที่แสดงถึงความเป็นศิลปะทวารวดีได้แก่บัววลัยและในขณะที่วิมานทำให้นึกถึงศิลปะโจระตอนต้นที่สร้างด้วยอิฐแบบทวารวดีผสมแกบครับหลักฐานชิ้นที่3ชื่อบทความศรีเทพในพุทธศตวรรษที่16ถึง18ได้มีการกล่าวถึงศิลปะทวารวดีที่เสื่อมลงถูกแทนด้วยศิลปะเขมรและพระนครวัดตอนปลายคือศิลปะบาปวนนครวัดและบายนครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับฟังจากเพื่อนกลุ่ม2นำเสนอไปแล้วพอจะสรุปประเด็นได้อย่างไรครับลูกใครจะเป็นตัวแทนดีเอาสั้นๆ นะครับกระชับ
4: ที่เพื่อนเลือกหลักฐานมานะคะมีหลักฐานเขาข้างในเขาข้างนอกบทความศรีเทพค่ะ
0: แล้วสรุปได้อย่างไรครับประเด็นศิลปกรรมเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรครับ
4: ศิลปกรรมแบบทวารวดีและแบบบาบวนนครวัดบายนค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมากลุ่มไหนลูกกลุ่ม3นำเสนอเลยครับ
5: ประเด็นที่2ศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวน3ชนิดได้แก่หลักฐานชิ้นที่1ชื่อเขาข้างนอกหลักฐานชิ้นที่2ชื่อเขาข้างในหลักฐานชิ้นที่3ชื่อบทความเมืองศรีเทพหลักฐานชิ้นที่1ชื่อเขาข้างนอกแสดงให้เห็นว่าแบบทางศิลปกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับศิลปะอินเดียแบบปาละตอนต้นและจุละตอนต้นหลักฐานชิ้นที่2ชื่อเขาข้างในแสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปอินเดียศิลปะเขมรแบบบาปวนนครวัดหลักฐานชิ้นที่3บทความเมืองศรีเทพแสดงให้เห็นว่าระยะที่1ได้อิทธิพลวัฒนธรรม อินเดียระยะที่2ศิลปะทวารวดีและวัฒนธรรมตอนปลายศิลปะบาปวนนครวัดบายุนครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับไหนใครจับประเด็นจากที่เพื่อนกลุ่ม3นำเสนอได้บ้างว่าศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรลูก
4: หลักฐานชิ้นที่1 นะคะเป็นเขาคางงอกค่ะหลักฐานชิ้นที่2เป็นเขาคางในค่ะหลักฐานชิ้นที่3เป็นบทความของเมืองศรีเทพค่ะสรุปได้ก็คือมีวัฒนธรรมแบบบาบวนนครวัดบายนค่ะมีอิทธิพลของอินเดียค่ะ
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนวัฒนธรรมหรือศิลปะศิลปะนะครับศิลปะแบบปาปวนนครวัดบายนนะครับแล้วก็ที่เพื่อนพูดเสริมไปนะครับก็คือทำไมครับมีศิลปกรรมจากไหนนะอินเดียเก่งมากนะครับเอาสุดท้ายกลุ่ม5นะครับนำเสนอให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
6: ครับศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรนะครับหลักฐานชิ้นที่1 นะครับเขาข้างนอกแสดงให้เห็นว่าผนังของฐานเขาข้างนอกมีลวดบัวหลายเส้นซ้อนวดหลั่นกันแสดงถึงความเป็นศิลปะทราวดีครับหลักฐานชิ้นที่2เขาข้างในแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพตั้งแต่แรกสร้างเรื่อยมาจนในพุทธศตวรรษที่18ได้พบพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบาปวนนครวัดด้วยครับหลักฐานชิ้นที่3บทความศรีเทพนะครับแสดงให้เห็นว่าระยะร่วมสมัยเขมรสมัยพระนครตอนปลายศิลปะทราวดีและวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเสื่อมลงถูกแทนที่ด้วยศิลปะเขมรสมัยพระนครตอนปลายครับ
0: นะครับเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับใครพอสรุปประเด็นจากเพื่อนกลุ่ม5นำเสนอได้บ้างลูก
7: สรุปได้ว่านะคะเมืองศรีเทพมีศิลปะมากมายและมีอิทธิพลศิลปะของเขมรและอินเดียด้วยค่ะเช่นศิลปะเขมรแบบปาบวนและนครวัดค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนครับนอกจากปาปวนนครวัดก็มีบายนด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างทั้ง2ประเด็นเราเรียบเรียงเรื่องราวและสามารถตอบประเด็นได้อย่างตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นการฝึกเรียบเรียงเรื่องราวนะครับเอ้ามีใครนะครับอยากจะเรียบเรียงเรื่องราวเสริมอีกไหมครับจากที่ฟังเพื่อนนำเสนอไปทั้งหมดมีไหมกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่ม6นะครับเอ้าลองเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดสิครับว่านักเรียนจะเรียบเรียงประเด็นไหนลูกประเด็นที่เท่าไหร่ประเด็นที่2นะครับ
4: เมืองศรีเทพพบศิลปะบาปวนนครวัดบายนศิลปะทวารวดีโจระตอนต้นปาระตอนต้นค่ะ
0: นั่งเลยนะครับปรบมือให้กับเพื่อนทีนี้นะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปทั้ง2ประเด็นแล้วจะเห็นว่าทำไมครับศรีเทพเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไหมลูกหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้ศิลปกรรมก็มีความหลากหลายไปด้วยนะครับตามแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเอาละครับนักเรียนมาสู่คำถามของเราวันนี้เป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้ละนะครับก็คือการเรียบเรียงข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราถึงต้องเรียบเรียงข้อมูลล่ะสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่ม6ตัวแทนลุกขึ้นตอบเลยลูก
8: ทำให้เนื้อหาถูกต้องและมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เนื้อหาถูกต้องและมีความชัดเจนมากขึ้นมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
6: ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้า ข้าใจเนื้อหาที่สื่อได้มากขึ้นครับ

0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนครับที่เพื่อนทั้งสองคนตอบมาเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเลยนะครับก็คือการเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือการนำข้อมูลที่ผ่านการประเมินนะครับประเมินคุณค่าตีความวิเคราะห์หรือแยกแยะจัดประเภทนะครับของเรื่องออกเป็นหัวข้อต่างๆโดยเนื้อหาในเรื่องเดียวกันเนี่ยก็ควรจะทำไมครับนำไปด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลจากนั้นนำเรื่องทั้งหมดมาสังเคราะห์หรือรวมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นการจำลองภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่ก็อย่างที่เราได้นำข้อมูลของทั้ง3หลักฐานใช่ไหมครับมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็ที่ครูถามสรุปว่าสรุปแล้วแต่ละกลุ่มนำเสนอนักเรียนเห็นภาพเป็นอย่างไรได้ข้อมูลอย่างไรนี่แหละครับการเรียบเรียงข้อมูลสำคัญไหมครับสำคัญเพราะเราจะนำข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยมาจัดเรียงอีกครั้งนึงก็เหมือนเรามาจัดหมวดหมู่ลูกนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันไหมเป็นเหตุเป็นผลกันไหมนะครับเพื่อให้ทำไมครับเห็นภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีตนะครับและตอบประเด็นที่เราตั้งไว้นะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาว่าได้ข้อมูลทำไมครับที่ถูกต้องน่าเชื่อถือหรือทำไมครับผู้อ่านผู้ฟังทำไมครับมีความเข้าใจนะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียบเรียงและนำเสนอครั้งที่2ก็คือจะเป็นการเรียบเรียงและนำเสนอประเด็นของเราแล้ววันนี้เราได้ฝึกแล้วใช่ไหมลูกแต่ละกลุ่มได้ฝึกแล้วนะได้ฝึกโดยใช้เรื่องของสีเทพใช่ไหมครับเมืองสีเทพครั้งต่อไปครับนักเรียนจะได้เรียบเรียงและนำเสนอของตนเองนะครับและเราก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยสิ่งที่ต้องเตรียมใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยใบความรู้ที่3เรื่องรู้จักรัฐโบราณในดินแดนไทยใบงานที่6เรียบเรียงข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยและสุดท้ายครับใบงานที่7เรื่องเตรียมนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับครั้งหน้าเราจะได้ทำข้อมูลของเราจริงๆแล้วประเด็นที่เราอยากจะศึกษาเนี่ยครั้งหน้าเราจะต้องเรียบเรียงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบประเด็นไว้แต่เพียงเท่านี้จบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เล่นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้เห็นเนื้อหาก็อย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมเรายังอยู่เรื่องเดิมเพราะว่าตอนนี้นะครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องทำการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ลูก
2: 4
1: เป็นครั้งที่4แล้วนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับก็ถือว่าในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเพื่อเอาตัวโครงสร้างเนี้ยไปทำเป็นนิทรรศการตอนนี้เชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยน่าจะเกิน 80% ในหลายๆกลุ่มแล้วของต้นทางถูกไหมครับตอนนี้โรงเรียนปลายทางล่ะครับโรงเรียนปลายทางได้มีการวางแผนกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยอย่างไรบ้างคุณครูย้ำเสมอนะครับนักเรียนปลายทางว่าการจัดนิทรรศการหรือการนำเสนอความรู้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องระดมทุนที่ใช้ราคาแพงแต่เราสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมเช่นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเป็นแผ่นพับเราก็สามารถทำเป็นแผ่นพับได้นะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่4นั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3จุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกันก็คือยังเป็นเรื่องของบอกหลักการออกแบบเค้าโครงเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอได้แล้วก็มีการเขียนเค้าโครงซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการเขียนเกินกว่า 80% แล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็ได้มีการหยิบเอาตัวอย่างงานนำเสนอที่ใช้เป็นคำว่าร่างหรือดราฟเนี่ยให้นักเรียนต้นทางได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยจากการที่มีการระดมความคิดมีการวางแผนแล้วก็ได้มีการไปสร้างเป็นผลงานเพื่อจัดแสดงให้ความรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางร่วงหน้าเอาไว้ก่อนก็คือว่าเวลาเรานำเสนอเนี่ยอย่าลืมนัดหมายกันว่าใครจะเป็นผู้นำเสนอก่อนและผู้ที่ไม่เสนอถ้าอยู่คนละกลุ่มนะครับก็ต้องสมมุติบทบาทตัวเองเป็นผู้ประเมินด้วยยังจำเรื่องการประเมินได้ใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางว่าคุณครูเคยให้พวกเราเนี่ยประเมินเพื่อนๆอาจจะเป็นเรื่องการพูดอาจจะเป็นเรื่องการนำเสนอเนี่ยว่าเพื่อนพูดเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้หรือว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นการฝึกพวกเราโดยปริยายด้วยว่าเวลา

เราเป็นผู้ประเมินเนี่ยเราจะเห็นบางอย่างของเพื่อนเราทำให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับนักเรียนครับมีคำถามอยากจะสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนครับแล้วเดี๋ยวปลายทางช่วยตอบคุณครูด้วยนะครับจากการศึกษาในใบงานนะครับ

0: กันดีแล้วก็ลงตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้อยากทราบครับว่านอกจากการคุยกันแล้วก็มีการระดมความคิดเนี่ยจำที่คุณครูได้พูดเมื่อครั้งก่อนได้ไหมครับว่า เราเนี่ยมีข้อติดขัดในเรื่องของการหาข้อมูลที่ไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนแล้วเรียนต้นทางจำประเด็นนี้ได้ไหมจำที่คุณที่มาตอบคุณครูได้ไหมแล้วสอบถามครับว่าพอไม่ครบถ้วนเนี่ยตอนที่นักเรียนไปศึกษานอกเวลาเนี่ยได้มีการไปหาเพิ่มเติมไหมครับหาแล้วใช่ไหมครับบางกลุ่มเนี่ยหาเพิ่มเติมทีนี้มีกลุ่มไหนบ้างครับที่ได้มีการไปสอบถามกับคุณครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญครับมีหรือยังครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีฉะนั้นตอนนี้ยังทันนะครับถ้ากลุ่มใดที่ยังไม่ได้สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญก็ควรรีบได้แล้วเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนเหล่านั้นพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับพวกเราแน่นอนนะครับทีนี้ครับนอกจากเรื่องของการหาข้อมูลไม่เพียงพอครับขอถามรวมๆโดยทั้งหมดเลยนะครับถ้าปลายทางสามารถตอบได้นะครับก็สามารถตอบให้ผู้ที่ควบคุมดูแลเนี่ยได้ทราบแล้วก็ลองวางแผนหากิจกรรมหรือว่าแนวทางการดำเนินการให้เรื่องนี้สำเร็จได้นะครับอยากทราบครับว่านอกจากการหาข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยเราติดปัญหาเรื่องอะไรอีกไหมครับมีไหมครับความยากของข้อมูลมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับมีทั้งมีและไม่มีนะครับทีนี้เวลาเรามีเนี่ยเราแก้ปัญหายังไงครับการที่เราหาข้อมูลแล้วรู้สึกว่ามันยากไปเราทำยังไงครับนักเรียนใช้ลักษณะประมาณว่าลองเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียบเรียงฉะนั้นมันก็เป็นกระบวนการที่ทำไมครับเราเอาจากขั้นตอนที่เราได้ศึกษาเรื่องของการออกแบบโครงร่างมาใช้ฉะนั้นนักเรียนต้นทางครับเวลาเราได้ข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันใช้ได้เลยไหมครับจริงๆใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมไม่ฉะนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนต้นทางตอบคุณครูหน่อยครับเราทำอะไรก่อนเอามาเรียบเรียงและวิเคราะห์ว่าเราต้องการจะจัดสัดส่วนข้อมูลอย่างไรให้เหมาะสมบ้างถูกต้องไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับข้อสังเกตครับข้อสังเกตนะครับก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางไว้สักหน่อยว่ากรณีถ้าเรามีการปฏิบัติกิจกรรมแล้วไปใช้ตัวนำเสนอที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับจะต้องให้เครดิตหรือว่าการอนุเคราะห์ด้วยว่าโปรแกรมนี้มาจากแอปพลิเคชันใดนะครับจะได้เหมาะสมเอาละครับจากกิจกรรมนักเรียนจะมีกระบวนการนำเสนอสิ่งที่ได้จัดทำไปอย่างไรบ้างนักเรียนฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกิจกรรมนักเรียนจะกระบวนการนำเสนอสิ่งที่ได้จัดทำไปอย่างไรบ้างจงอภิปรายนักเรียนจากกิจกรรมที่เราได้ลงมือระดมความคิดในหลายๆชั่วโมงเนี่ยนักเรียนจะนำเสนอแบบไหนครับเราจะมีการพูดแค่โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างเดียวไหมจะมีลูกเล่นอะไรไหมครับมีอยากฟังไอเดียครับเบื้องต้นขอฟังกลุ่มนี้หน่อยเบื้องต้นน่าจะเป็นแนวไหนครับ
1: อธิบายการที่มาของโควิดค่ะ
0: อ๋อจะมีการอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมครับทีนี้นอกจากตัวนำเสนอที่คุณครูได้หยิบเอากลุ่มนี้เป็นตัวอย่างให้ทางโรงเรียนปลายทางให้ดูเนี่ยจะมีอุปกรณ์หรือว่ามีสิ่งใดๆที่จะนำมาเพิ่มเติมไหมครับ
1: แผ่นพับค่ะ
0: อ๋อกลุ่มนี้ก็อาจจะสร้างเป็นตัวแผ่นพับให้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นสารประเภทให้ความรู้รูปแบบหนึ่งนักเรียนปลายทางยังจำเรื่องของสารประเภทให้ความรู้ได้ไหมครับว่าสารประเภทให้ความรู้น่ะมีอยู่หลากหลายรูปแบบจำเป็นไหมครับว่าจะต้องอยู่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวไม่จำเป็นนะครับฉะนั้นแผ่นพับก็เป็นอุปกรณ์แบบหนึ่งที่เป็นสารประเภทให้ความรู้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อในกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้มีการวางแผนเรื่องของการจัดนำเสนอเนี่ยอย่างไรบ้าง
2: ก็จะทำเป็นสไลด์ครับแล้วก็จะยกตัวอย่างขนมของจริงของแต่ละภาคมาอย่างละหนึ่งชนิดครับ
0: อันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนักเรียนเนี่ยให้ความเห็นว่าจะมีการนำเอาขนมที่เป็นของจริงเอามาให้ชมเพื่อจะได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของขนมไทยที่ได้เห็นเนี่ยเป็นอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวไว้ถามในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวขอไปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่3กลุ่มที่3ที่ทำเรื่องภัยทางไซเบอร์ใช่ไหมครับภัยทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับอ่ะได้มีการวางแผนเพิ่มเติมยังไงบ้างครับ
3: เพิ่มภาพประกอบมาอีกครับให้เข้าใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงครับ
0: มีการเพิ่ม ภาพประกอบขึ้นมาเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้คุณครูชื่นชมนะนักเรียน

0: เพราะว่าสิ่งที่เป็นสารให้ความรู้เนี่ยการใส่ภาพลงไปในใบงานหรือว่าในกิจกรรมเนี่ยสำคัญไหมลูก
1: ส
0: ำคัญมากเพราะเป็นส่วนชี้นำทำให้เรานั้นเกิดความสนใจต่อตัวเนื้อหามากขึ้นนักเรียนโรงเรียนปลายทางล่ะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพอนักเรียนปลายทางได้มีการเห็นตัวอย่างการพูดนำเสนอของนักเรียนต้นทางไปแล้วว่าจะมีการหยิบยกไม่ว่าจะเป็นการทำแผ่นพับเพิ่มการนำเอาตัวอย่างจริงจากขนมไทยมาเพิ่มแล้วก็การเพิ่มภาพประกอบนักเรียนปลายทางมีไอเดียหรือมีสิ่งใดที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาบ้างลองบอกให้คุณครูที่อยู่ปลายทางเป็นผู้กำกับดูแลดูนะครับว่าเราจะสามารถเพิ่มเติมประเด็นใดได้บ้างนะเอาละครับวันนี้ครับคุณครูอยากจะขออนุญาตพวกเรานะครับนักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางให้ความรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมครับก็คือเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นยังจำได้ไหมครับว่าที่คุณครูเคยยกตัวอย่างตอนที่เป็นการนำเสนอว่าเวลาเราจะแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไรนักเรียนดูนะครับจากสไลด์นี้เขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นการพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผลมีความสอดคล้องกับเรื่องที่พูดเอาง่ายๆถ้าเราจะไม่อ่านเราจะสรุปสั้นๆก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการพูดจากการเอาความรู้สึกข้างในออกมาถูกไหมในเรื่องของการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นเนี่ยนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าเราจะมีการได้ศึกษาในเรื่องของอะไรครับข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นการพูดข้อคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการพูดโดยอาศัยความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้พูดถูกไหมครับฉะนั้นการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ถ้าเราจะแสดงความเห็นใดๆเนี่ยต้องตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลเช่นบอกว่านิทรรศการเรื่องนี้น่าสนใจจังเหตุคือน่าสนใจจังหรืออะไรแบบนี้หรือนิทรรศการเรื่องนี้บอกว่านิทรรศการเรื่องนี้น่าจะมีการเพิ่มองค์ประกอบให้มากกว่านี้นะฉะนั้นเราก็ต้องบอกได้ว่าเพิ่มองค์ประกอบเนี่ยเพิ่มในส่วนใดบ้างนะครับฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะต้องเรียนรู้ไปนะครับทีนี้ครับประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้างเขาบอกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นแบบแรกคืออะไรลูกพูดเชิงสนับสนุนการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือว่าเป็นการพูดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างกรณีถ้ากลุ่มนี้กำลังพูดเรื่องอาหารไทยแล้วมีการพูดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งผู้ที่เป็นคนทำหน้าที่ประเมินหรือว่าคนที่เข้ามาชมนิทรรศการเนี่ยก็สามารถใช้ลักษณะการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนได้นะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ครับเป็นการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องนั้นๆทีนี้ตัวอย่างครับมีอะไรบ้างตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไม่เจอในการไปชมนิทรรศการก็จะมีอะไรบ้างการพูดในที่ประชุมเราเคยประชุมกันใช่ไหมครับการอภิปรายการอภิปรายส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำถามปลายเปิดนักเรียนต้นทางเข้าใจคำว่าคำถามปลายเปิดไหมคำถามปลายเปิดหมายความว่าไม่มีคำตอบถูกผิดเสียทีเดียวเป็นการถามเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ตอบออกมาแบบนี้นะครับการแสดงปาฐกถาเป็นต้นนะอันนี้เป็นแบบแรกต่อมานะครับการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่นทีนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเลยคือผู้พูดควรระวังเรื่องการใช้ภาษาและการนำเสนอให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสาธารณชนคือเข้าใจไหมครับว่าพอเป็นคำว่าการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งอ่ะเช่นครูเนี่ยไปชมนิทรรศการกลุ่มแรกบอกว่าเป็นเรื่องโควิด-19 แล้วอันนี้สมมตินะครับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยนำเสนอบอกว่าโรคโควิด-19 เนี่ยติดง่ายหายเร็วอันนี้สมมตินะครับแค่สมมติแล้วครูก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่หรอกครับผมมองไม่เหมือนสิ่งที่คุณนำเสนอผมมองว่าติดง่ายหายเร็วมันเป็นวาทกรรมที่จัดขึ้นสร้างขึ้นเพื่อทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเริ่มหย่อนยานผมขอเสนอความคิดต่อกลุ่มหนึ่งว่าการเป็นโรคโควิดเนี่ยไม่ค

ควรจะใช้คำว่าเป็นง่ายหายเร็วแต่ควรจะบอกว่าควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมืออยู่เสมอเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่เป็นโรคโควิด-19 ประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะก็คือเรื่องนี้เราต้องใช้คำพูดให้เป็นอันนี้จริงไหมคือประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้คำพูดไม่เป็นนักเรียนมันอาจจะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้เลยนะแล้วถ้าสมมตินะครับเราไปดูนิทรรศการที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนไหวหรือเป็นประเด็นบางอย่างที่เป็นประเด็นอ่อนไหวเนี่ยการพูดในเชิงนี้ยิ่งต้องระวังให้มากขึ้นนะครับนักเรียนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าการออกพวกประเด็นอ่อนไหวเนี่ยมีอะไรบ้างก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าประมาณนี้ไม่ควรที่จะใช้คำพูดที่ทำให้เกิดการทำให้รู้สึกไม่ดีต่อกันนะควรจะเป็นในเชิงมากกว่านะต่อไปครับการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์แบบที่3เป็นเชิงอะไรลูกเป็นเชิงวิจารณ์พูดอย่างไรครับการพูด เพื่อวิจารณ์เนี่ยเป็นการอะไรครับพูดวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ผู้วิจารณ์จะต้องวางตัวเป็นกลางไม่อคติต่อผู้พูดหรือสิ่งที่เห็นเช่นคุณครูเดินไปกลุ่มที่6สมมติคุณครูเป็นผู้ชมนะไปชมเรื่องแผ่นดินไหวโอ้แผ่นดินไหวเขาทำดีจังเลยแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ที่สุดพอคุณครูพูดว่ายังไม่ที่สุดต้องอธิบายต่อนะครับว่าคำว่าไม่ที่สุดอย่างไรฉะนั้นไม่ที่สุดต้องให้เป็นความรู้กับกลุ่มที่6ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะมาประกอบคำว่าถึงที่สุดได้อย่างนี้เป็นต้นและย้ำเสมอว่าการวิจารณ์จะต้องไม่มีอคติสมมตินะครับว่าคุณครูเนี่ยได้รับหน้าที่ไปชมนิทรรศการกลุ่มที่2แล้วคุณครูเนี่ยมีเรื่องบาดหมางใจกับตัวแทนกลุ่มที่2มาก่อนสมมุตินะครับครูไม่ชอบคนนี้เลยไม่ชอบเลยแหละแต่เดินไปงานเขาก็ดีนะแต่รู้สึกไม่ชอบหน้าคนที่นำเสนออ่ะเปลี่ยนได้ไหมไม่อยากฟังนักเรียนคิดว่าการกระทำตนเช่นนี้เหมาะสมไหมครับแสดงว่าตอนนี้คนที่วิจารณ์กำลังใส่อะไรลงไปใส่อคติฉะนั้นต่อจะให้ไม่ชอบเพียงใดต้องวิพากษ์กันด้วยตัวเนื้องานเท่านั้นเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้นะมันเป็นเสน่ห์กับตัวเรามากเลยนะครับก็ขอความร่วมมือว่าพวกเราต่อไปเวลามีประเด็นอะไรในใจแบบนี้ซึ่งคุณครูเชื่อว่าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องแสดงสปิริตความเป็นมืออาชีพในการวิจารณ์เราจะวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์เพราะถ้าเราสร้างสรรค์มันก็จะเป็นประเด็นทำให้เราสามารถนำเอาไปต่อยอดให้ดีขึ้นมาได้ต่อไปครับการพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อนำเสนอความคิดใหม่เป็นอย่างไรลูกเป็นการพูดในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นนะและนำเสนอความคิดเห็นใหม่ของตนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสมมตินักเรียนกลุ่มนี้เรื่องอาหารไทยบอกคุณครูว่าในบรรดาอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะอาหารภาคกลางถือว่าเลิศที่สุดเลิศเลอที่สุดโอ้ถ้าคุณผู้ฟังครูก็จะนำเสนอว่าขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับผมมองว่าประเด็นที่บอกว่าอาหารในภาคกลางเลิศเลอที่สุดย้ำนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่านี่เป็นสถานการณ์สมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมยังไม่เห็นด้วยครับผมมองว่าในแต่ละถิ่นในแต่ละภาคย่อมมีความเลิศเลอและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะในแต่ละภาคมีความเป็นอยู่แตกต่างกันมีวิถีชีวิตแตกต่างกันและมีวัตถุดิบประจำท้องถิ่นที่แตกต่างกันก็ขอให้ความเห็นในส่วนตัวของผมกับกลุ่มนี้ว่าควรจะเป็นในแนวนี้มากกว่าทางนี้เห็นด้วยไหมครับประมาณนี้ก็จะสร้างสรรค์มากขึ้นเข้าใจไหมลูกนะอันนี้มันเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับต่อไปครับอ่านพร้อมกันนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องอะไรครับเป็นอย่างไรคือจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการมีความจริงมีหลักฐานเอามาแสดงชัดเจนรวมถึงใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาสเพราะอะไรครับเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟังรวมถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์สมมติว่าเราจะบอกว่านิทรรศการนี้ยังไปไม่สุดอย่างที่ครูบอกกลุ่ม6ว่าข้อมูลนี้มันยังไม่สุดอ่ะนักเรียนคิดว่าถ้าคุณครูพูดคำว่าโอ้นิทรรศการของกลุ่ม6อ่ะยังไม่สุดเลยเนาะ

0: ็นว่ารู้สึกดีไหมครับควรจะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าผมเสนอความคิดในกลุ่ม6ได้ไหมครับว่า อยากจะให้มีการเพิ่มเติมในส่วนของการตกแต่งภายนอกรวมถึงการใช้ฟอนต์ที่มีสีสันที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดว่าในส่วนใดของนิทรรศการที่มีความมืดไปเนี่ยอาจจะต้องหาเป็นตัวไฟหรือว่าสปอตไลท์เนี่ยส่องเพิ่มแต่ถ้าไม่มีก็รบกวนทางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการปรับเอาเป็นตัวข้อความที่โดดเด่นขึ้นก็จะทำให้งานชิ้นนี้มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยฉะนั้นนักเรียนเป็นยังไงครับแบบแรกกับแบบ2ให้ความรู้สึกต่างกันไหมแต่ในปลายทางคือเขาจะบอกเหมือนกันว่างานยังไปไม่สุดแต่มันเป็นความฉลาดในการตอบเป็นการให้เกียรติผู้ที่ทำงานและเราก็ให้เกียรติเขาด้วยอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ใช้ภาษาเป็นรวมถึงอะไรครับมีมารยาททางสังคมด้วยรวมถึงอะไรครับการแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเป็นอะไรครับการรักษาสถานการณ์ที่ดีต่อกันนะครับต่อไปครับลักษณะของคำพูดที่สร้างสรรค์คำพูดที่ผู้พูดแสดงออกมาโดยการให้เกียรติผู้ฟังทำให้ผู้ฟังมีความสุขมีความสบายใจและเป็นประโยชน์ลักษณะของการพูดที่สร้างสรรค์มีดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันครับมีอะไรบ้างข้อ1ครับ
1: พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลสุภาพ
0: 2ครับ
1: พูดได้จังหวะที่เหมาะสมไม่ได้แทรกขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด
0: 3ครับ
1: เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูดบ้าง
0: ข้อ4สำคัญมากเลยครับ
1: พูดสัตย์จริงต่อกัน
0: ข้อ5ครับ
1: พูดส่งเสริมให้เกิดรักใคร่ความต่อการให้กำลังใจ
0: ข้อ6ครับ
1: พูดแนะนำประโยชน์แก่ผู้อื่น
0: แต่ละข้อเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำยากไหมไม่ยากนักเรียนครับขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนที่เราจะเข้าไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับการที่จะประเมินผลงานใครและเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการจะให้ปรับปรุงสมมติเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเป็นผู้ชมนิทรรศการจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับกลุ่มนี้มีอะไรบ้างพอพูดไปบอกว่าโอ้ไม่สวยทำอะไรมาส่งเนี่ยสมมติถ้าเป็นบทบาทครูกับนักเรียนนะฮะทำอะไรมาส่งเนี่ยไม่สวยเลยทำงานได้แค่นี้หรอนักเรียนคิดว่าคนที่เป็นนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าคุณครูเนี่ยทำไมครับไม่มีวุฒิภาวะเลยถูกไหมครับทำไมถึงใช้คำพูดแบบนี้กับนักเรียนอีกบทบาทหนึ่งถ้าครูเป็นผู้ชมอะไรเนี่ยไม่สวยเลยทำได้แค่นี้หรอนักเรียนต้นทางปลายทางครับการใช้คำพูดแบบนี้นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดเป็นความรุนแรงทางภาษาแล้วก็อะไรครับเกิดเป็นการปะทะคารมได้ฉะนั้นถ้าเราจะบอกเขาว่าไม่สวยหรือว่าเราจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีหลักฐานไปประกอบชัดเจนนะเช่นพี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าตรงนี้ตรงด้านขอบจานนะมันเริ่มที่จะมีตัวของขนมมาตกลงไปเดี๋ยวพี่ช่วยเช็ดให้มันเรียบร้อยหน่อยเป็นไงครับแตกต่างกันไหมครับในส่วนของฟอนต์ตรงนี้ครับผมมองว่าฟอนต์นี่มันอาจจะมีขนาดเล็กไปสักหน่อยถ้าเกิดว่าพี่สามารถปรับได้เนี่ยหรือว่าทำให้มีความโดดเด่นขึ้นเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานเนี่ยดูมีความหรูหราดูมีความดึงดูดผู้ที่เข้ามาชมมากเลยครับฉะนั้นผมฝากในประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ข้อ2อ่ะสำคัญนะหลายคนมักจะมองข้ามไปคือการไม่ทะลุกลางปล้องหรือพูดแทรกในขณะที่พูดกับผู้อื่นกำลังพูดอยู่เช่นครูกำลังให้ความรู้ในวันนี้นะครับเราจะให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวพี่ครับขอโทษครับขอถามหน่อยเป็นยังไงครับดีไหมครับเขาจะมองว่าเรานั้นไม่มีมารยาทถูกไหมประมาณนี้เป็นต้นคำพูดสัตย์จริงต่อการเช่นอุ้ยงานนี้สวยมากเหลือเกินครับดีจริงเลยครับบางครั้งการที่เขาเรียกว่าโอเวอร์นะการที่เรากระทำโอเวอร์ไปอะเป็นยังไงเขาจะเชื่อเราไหมไม่เชื่อฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักเรียนต้นทางปลายทางคือมันเป็นเหมือนกับต้องมีจริตอย่างพอดีเช่นโอ้โหงานชิ้นนี้สวยมากเลยครับรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจเรื่องของขนมหวานมากขึ้นนะครับแล้วก็อาหารไทยทางกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่กลุ่มนี้นำเสนอได้อย่างดีมากเลยครับทำให้เราเห็นว่าเรื่องของโควิด-19นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักให้เกิดความอะไรครับรู้สึกว่าโรคนี้อยู่ใกล้ตัวเราประมาณนี้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการใช้คำพูดให้เป็นเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทาง ปลายทางเข้าใจไหมลูกประมาณนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นมีทั้งเชิงสนับสนุนเชิงขัดแย้งเชิงวิจารณ์แล้วก็เป็นเรื่องของลักษณะของคำพูดที่สร้างสรรค์วันนี้สอนเพื่ออะไรสอนเพื่อบอกเป็นการนำทางให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางกรณีถ้าต้องทำหน้าที่เป็นคนขึ้นมาทำอะไรนำเสนอแล้วก็คนที่ไม่ได้นำเสนอทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินเราก็จะนำเสนออย่างสร้างสรรค์พูดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ให้ข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อีกหนึ่งคำที่เรามักจะมองข้ามไปคือคำว่าปรับปรุงจริงๆคำว่าปรับปรุงอะพูดได้ผมมองว่างานกลุ่มนี้ต้องปรับปรุงครับ
2: โอ้โห
0: มันดูแรงเนาะปรับปรุงในความรู้สึกของนักเรียนนะฉะนั้นเรามีคำแทนปรับปรุงไหมมีครับผมว่างานชิ้นนี้ควรจะมีข้อที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมหรือว่าผมมีข้อเสนอว่าข้อสังเกตของกลุ่มนี้ฉะนั้นปรับปรุงข้อสังเกตอะเหมือนกันคล้ายๆกันเป็นประเด็นที่ให้เอาไว้ทำให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้นเป็นการแทนคำได้นะครับประมาณนี้เนาะเอาละครับจากที่คุณครูได้พูดให้ความรู้ในเรื่องของการพูดรายงานการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลักษณะผู้พูดที่ดีเนี่ยนะครับก็มาถึงขั้นตอนการลงมือทำจดจำได้ในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางใบงานที่เราจะปฏิบัติกันก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็วันนี้ขอสิ่งหนึ่งจากนักเรียนต้นทางได้ไหมครับช่วยสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าเราจะมีสิ่งใดที่จะเอามาให้นักเรียนต้นทางได้เห็นเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ไหมครับนักเรียนต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วยคุณครูสรุปเพิ่มเติมหน่อยว่าจะทำสิ่งใดเพิ่มเติมบ้างขอให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับซึ่งคุณครูได้นำแจกพวกเราไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการเขียนให้เห็นความต่อเนื่องขึ้นมานะครับเอาละประมาณนี้ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
0: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ทราบว่ายังมีบางกลุ่มเนี่ยยังหาข้อมูลไม่ครบถ้วนถ้ากลุ่มไหนที่เป็นนักเรียนต้นทางหาข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับรีบหาให้ครบถ้วนส่วนกลุ่มใดที่ครบถ้วนแล้วในวันนี้อนุญาตให้นำเอางานเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติต่อฉะนั้นอาจจะระดมความคิดแบ่งหน้าที่กันก็ได้ว่าคนนี้ระดมทำงานคนนี้สรุปในใบงานให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวขอฟังความคืบหน้านะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้ปฏิบัติไปแบบเดียวกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับแบ่งหน้าที่แล้วก็เริ่มทำเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวในอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาคุณครูได้นำคนเนี่ยระดมความคิดแล้วก็มีการทำกิจกรรมเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามความคืบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเลยครับเป็นผู้นำเสนอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังครับเชิญครับด้านหน้าเลยครับตรงนี้เลยลูกอยู่ได้เรื่องโควิด-19ใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ายังไง
1: ทำ 90% ค่ะ
0: ได้ไป 90% แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเหลืออีก 10% ทีนี้อีก 10% ที่เหลือเนี่ยคาดว่าจะทำอะไรครับ
1: จะทำแผ่นพับเพิ่มค่ะ
0: เป็นแผ่นพับเพิ่มแล้วก็อะไรครับ
1: แค่นี้ค่ะ
0: เป็นแผ่นพับแค่นี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าคนมาดูนิทรรศการเราเนี่ยก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยมีของหยิบติดไม้ติดมือกลับไปเพื่อเป็นความรู้ในอนาคตนั่นเองเอาปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกครับก็ไม่น่าห่วงแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้มีการได้สำรวจความคืบหน้าของงานไปแล้วนะครับต่อไปครับเชิญกลุ่มที่2ครับได้ขึ้นมาตอบให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังว่าความคืบหน้าของงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับกลุ่มที่2
2: ได้เรื่องขนมไทยค
0: ่
2: ะ
0: ขนมไทยครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
2: ความคืบหน้าประมาณ 95% ค่ะ
0: 95% อีก 5% ที่เหลือหนูอยากทำอะไรลูก
2: ทำแผ่นพับค่ะ
0: เป็นแผ่นพับคล้ายๆกับกลุ่มแรกใช่ไหมครับทำไมถึงอยากทำแผ่นพับเพราะว่าจำได้ว่าที่มีการสอบถามเนี่ยคือจะเอาทั้งเป็นอาหารจริงๆมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีแผ่นพับด้วยยังไงครับทำไมถึงอยากทำแผ่นพับเพิ่ม
2: เพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวคุณครูนำเสนอพวกเราเพิ่มเติมนะนักเรียนต้นทางปลายทางอย่างกลุ่มนี้เป็นเรื่องอาหารเนาะคือการที่เอามานำเสนอเนี่ยหนูได้มีการจัดไว้ให้สำหรับคนชิมด้วยไหม
2: จัดค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้คืองบประมาณเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับพวกเรานะถ้ากระทบนี้ก็คือควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยไม่มีผลกระทบในเรื่องงบประมาณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้เพิ่มเติมก็คือเราจะทราบว่ากว่าจะมาเป็นขนมชนิดนี้มันผ่านการผสมจากส่วนผสมใดบ้างเมื่อส่วนผสมกอไก่ขอไข่คอควายงูมารวมกันเกิดเป็นรสชาตินี้หน้าตาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจคุณครูรอชมนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม2ครับต่อไปกลุ่มที่3เป็นผู้ขึ้นมานำเสนอความรู้ให้ได้ฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องอะไรเนาะเป็นเรื่องภัยอินเทอร์เน็ตนะครับขยับมาทางนี้ได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์แก่นวงครับมาจากกลุ่ม3ครับหัวข้อเรื่องภัยอินเทอร์เน็ตครับ
0: ครับได้ตอนนี้ความคืบหน้าของเราในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
3: 75% ครับ
0: 75% แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอยากทำสิ่งใดเพิ่มเติมครับ
3: แผ่นพับแล้วก็วิธีการออกแบบเพิ่มครับ
0: จะไปออกแบบแผ่นพับเพิ่มแล้วก็ไปปรับในเรื่องของ
3: วิธีการออกแบบคร
0: ับ วิธีการออกแบบนะครับทีนี้เราจะออกแบบอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ
3: รูปภาพแล้วก็เนื้อหาเพิ่มเติมเพิ่มครับ
0: อ๋อจะไปหารูปภาพเพิ่มเติมแล้วก็ใส่เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อทีนี้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ท้าทายนะคุณครูใช้คำว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ท้าทายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่เสร็จผลงานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับคำศัพท์แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้วยนะอ่ะรอชมนะครับให้กำลังใจปรบมือให้กับกลุ่ม3ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับต่อไปกลุ่ม4ครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4เป็นผู้ขึ้นมาตอบว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญกลุ่ม4ครับหนูได้เรื่องอะไรลูกกลุ่ม4
1: เรื่องสึนามิค่ะ
0: เป็นเรื่องสึนามิใช่ไหมครับตอนนี้ความคืบหน้าของงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
1: 80%ค่ะ
0: เป็น 80% ทีนี้อีก 20% หนูอยากทำอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ทำแผ่นพัดและทำลูกเล่นในสไลด์ให้น่าสนใจเพิ่มเติมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีการไปเพิ่มเติมในเรื่องแผ่นพับแล้วก็จะเพิ่มลูกเล่นในโปรแกรมนำเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเดี๋ยวเรารอดูกันว่าเรื่องสึนามิเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้มีตอนนี้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนอกจาก2ประเด็นนี้ไหมครับ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะให้กำลังใจนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ด้วยนะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่ม5ขึ้นมาตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยว่าได้มีการวางแผนแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนใดเอาไว้บ้างนะครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ครับผม
4: ครับก็ได้ออกแบบโครงเนื้อเรื่องไปแล้วครับ
0: อ๋อขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวดราฟที่เป็นโครงร่างผลงานซึ่งต้องขออภัยว่านักเรียนอาจจะไม่ได้เขียนสวยแบบงานศิลปะแต่ว่าก็ทำให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะมีการเอาข้อมูลไปใส่ในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็จะมีการวางสัดส่วนเนื้อหาซึ่งตรงนี้ขออนุญาตอ่านนะครับก็มีการเขียนไว้คร่าวๆว่าแต่ละหน้าเนี่ยจะมีการใส่เนื้อหาประเด็นใดไปบ้างถูกไหมครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่เพิ่งเห็นว่ามีการเอาฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็รอดูทีนี้จากประเด็นที่เหลือเนี่ยครับอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากตัวนี้อีกไหมครับ
4: ก็มีเนื้อหาแล้วก็รูปภาพใส่ลงไปครับ
0: ใส่เนื้อหากับรูปภาพเข้าไปเพิ่มเติมนะยอดเยี่ยมมากๆส่งกำลังใจให้ครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม5ครับผมและกลุ่มสุดท้ายตัวแทนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่6เนี่ยเป็นผู้ขึ้นมาได้ตอบความคืบหน้าของตัวผลงานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่สะดวกขึ้นมา2คนก็ได้นะครับเป็นคนถือคนหนึ่งได้ครับเอาละครับในระหว่างที่นักเรียนเดินมานะครับก็ทำให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นทำไมครับได้มารายงานความคืบหน้าให้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้งานเขาไปถึงไหนแล้วก็มีการเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญนักเรียน2คนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม6ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยครับตอนนี้เรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
5: มีความคืบหน้าได้ 90% แล้วค่ะ
0: 90% ที่เหลือครับจะทำอะไรเพิ่มเติมครับ
5: จะทำเพิ่มวิดิทัศน์ค่ะแล้วก็ทำแผ่นพับค่ะ
0: มีการเพิ่มวิดิทัศน์แล้วก็เป็นเรื่องของแผ่นพับฉะนั้นเวลาเราเพิ่มวิดิทัศน์เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเรานำเสนอในห้องที่ไม่ได้เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์สามารถทำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปนำเสนอในเชิงพาณิชย์เนี่ยต้องระวังเรื่องของการขอลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องคำนึงถึงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะทราบมาว่ามีการเปลี่ยนอะไรนะ
5: เปลี่ยนพื้นหลังให้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาค่ะ
0: เปลี่ยนพื้นหลังให้มีการเกี่ยวข้องกับงานขออนุญาตดูสักนิดนึงนะครับมีการเปลี่ยนให้สดใสขึ้นนะครับให้กำลังใจครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับกลับที่ได้เลยลูกเก่งมากนะครับตอนนี้นะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคงจะได้เห็นแล้วว่าพวกเรามีการวางแผนกันอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ครับจากการศึกษาทั้งหมดมาเนี่ยเราได้มีการทำอะไรครับวางแผนแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดนักเรียนครับการศึกษาโครงร่างเนี่ยสำคัญไหมมันทำให้เราเห็นทิศทางของงานไหมครับถ้าเราไม่วางแผนเลยงานจะเกิดขึ้นได้ไหมครับเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็สิ่งสำคัญที่คุณครูให้ความรู้ไปในวันนี้คือเรื่องของการพูดอะไรแสดงอะไรแสดงความคิดเห็นการจะพูดแสดงความคิดเห็นเราต้องมีศิลปะในการพูดจะทำให้การพูดนั้นทำไมครับมีเสน่ห์แล้วก็ดูน่าสนใจก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นนั่นเองอันนี้คือเรื่องของการสรุปในวันนี้มาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับเป็นเรื่องของสัตว์คำว่ามยุเรศครับมยุเรศไหนหนอที่ถูกต้องอะมยุเรศสีเขียวยกมือมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนเอามือลงครับนักเรียนปลายทางคิดยังไงครับมายุเรศสีม่วงยกมืออ่ะเอาละครับวันนี้ต้นทางเสียงแตกเอามือลงได้ครับปลายทางคิดว่ามายุเรศไหนที่ถูกต้องครับและมายุเรศที่ถูกต้องก็คือมายุเรศนี้นั่นเองนะครับมอม้ายอยักษ์สระอุสระเอรอเรือสอสารานะครับแปลว่านกยูงนั่นเองนะสวยงามนะครับเป็นภาพจากการเจนจากปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของนกยูงก็เป็นเช่นนี้จริงๆนะครับชั่วโมงต่อไปเป็นเรื่องของการนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่1นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่1สำหรับในชั่วโมงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะมีการไปทบทวนแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของงานเพิ่มเติมนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด grilled chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับOne man, two men. หรือจะเป็น the first man, ผู้ชายคนแรกกับ the second man. ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย Many people. Some people. No people. หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts, red shirts. อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับหรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิตริดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car keycar key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verb เองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า NeoYou are the chosen one. นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเลยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักนึงก็จะกลายเป็น drank และสักพักนึงถึงจะเมาท่านผู้หญิงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตก broken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean song ครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ

0: อะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คืออีพ็อปนั่นเองครับไม่ใช่อีป๊อปครับแต่อีพ็อปตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ TED TED กับ DED DID ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะติดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซติดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting
1: wow.
0: ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาณชอบไปบอกฝรั่งเหมือนกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดๆตื่นเต้นประมาณแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มีสองแบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised จะบ้าละครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยเหรอครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็จะเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษนะครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า OUS ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ ive อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะ แล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้

0: ยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่3 you must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ 1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2 ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexyfunny pretty และ3ครับก็คือ adjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more mostและสุดท้ายครับก็คือน้อย little less least ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than Pat Chris isn't bigger than Pat is Chris bigger than Pat Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่หนึ่งนี่นะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์ครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here Chris isn't the biggest man hereIs Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is I'm sexy I'm sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณ I'm กับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับI'm is sexier than Tuki คันนี้แน่นอนครับ I'm isn't sexier than Tuki ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยหรอครับและสุดท้ายครับ Is I'm sexier than Tuki และถ้าคุณอ้ำนั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ I'm is the sexiest girl in Thailand
1: wow.
0: I'm isn't the sexiest girl in Thailand ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ Is I'm พัชรภา the sexiest girl in Thailand
2: wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeth is handsome Nadeth isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadeth หล่อหรือเปล่า Is Nadeth handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeth หล่อกว่า Chris Nadeth is more handsome than ChrisNadeth isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadeth more handsome than Chris? Probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่า Nadeth เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่น Nadeth is the most handsome man in Thailand Nadeth isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ Is Nadeth the most handsome man in Thailand?
1: Wow. นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุด ๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วคริสรวยเท่ากับวิลลี่ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุด ๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเรา

เหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไมคาเซมโยคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the sameas your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different fromก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ The Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. the traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so bad หรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty reallyPretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ The traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad หรือ The traffic isn't bad เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy The soup is too spicy Very spicy Damn spicy Quite spicy Not very spicy Not that spicy A bit spicy นั่นเอง Soup is not spicy เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjective ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarelyHot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ It's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ It's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs

นะครับก็จะสุดมากแล้วนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรืองานวันนี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.

การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Back to your seats ตอนนี
1: ้มีอะไรเอ่ยครับ your hand
2: โอเคค่ะ
0: โอเค stand up
1: stand up
0: get back to your seat

0: ค่ะคุณค่ะมามามามาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้แล้วโอเคค่ะหนูไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้นะคะค่อยเรียงเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะชัดนะเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้ค่ะตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะยังไม่แจกสติ๊กเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอ๊ะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watch watch อะไร watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะwatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า have lunch เนาะ have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหมค่ะค่ะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นGo to bed นอนค่ะนอนเนาะค่ะ Have breakfast โอเค Get ready แปะตรงนี้ก็ได้ค่ะ Make dinner Make dinner ทำอาหารอันนี้ Make dinner นะคะเห็นไหมคะโอเคแล้วก็ What the dishได้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะถามมาขยับเห็นไหมเอ่ยถามมาค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV Okay. Have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้ make dinner มื้ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี
1: ้ตื่นเช้า
0: get up okay. อันนี้ sleep go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
2: ้
0: go to school นะคะอันนี้ take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน have dinner คดินเนอร์เป็นมื้อไหนคะ
2: ม
0: ื้อค่ำมื้อเย็นลันช์คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
2: ย
0: ัง รอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย
2: ล
0: ้างจาน wash แปลว่าล้างจำได้ไหม wash แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี
1: ้กินสตรอเบอรี
2: ่
0: ตอนเช้า8โมงเช้า have breakfast นะคะbreakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ำมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
2: ใส่เสื้อ
0: แต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dress get dress แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยรูปนี
2: ้
0: เล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friendsเดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้ไปด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะ
3: หน้าไหนครับ
0: หน้า34ค่ะ
3: หน
0: ้
3: า
0: 34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งนึงนะให้เราจับคู่นะคะข้อ1 go home แปลว่ากลับบ้าน
2: ใ
0: ช่1ใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว
2: กลางวัน
0: หรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfast เห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหมใช่เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วนะคะข้อ5 take a bath take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6ข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้าล้างมือช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ watch แปลว่าล้างค่ะ number 8watch TV TV อยู่ไหนแล้ว TV นี่มีไหมมี watch TV ดูอะไรคะดูทีวีนะคะ number 9 go to bed ใจเย็นๆ go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนค่ะ go to bed เข้านอนกลางคืนแล้วก็นอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้

0: ค่ะไปไหน
1: ไปโรงเรียน
0: ใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homework homework คือ
1: ทำการบ
0: ้านค่ะนะดู homework ข้อ13 get dressed get dressed ทำอะไรคะแต่งตัวแต่งตัวนะข้อสุดท้าย play soccer soccer ก็คือฟุตบอลควันเล่นอะไรคะ play soccer
1: เล
0: ่นฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าซ็อกเกอร์นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
2: จากครูก็ให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะต่อไปเนี่ยอ่านมาถึงเป็นสติ๊กเกอร์นะคะ
0: เห็นไหมลูกไปยืนตรงนี้ก็ได้
2: ไหนอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะกับกลุ่มนั้นโอเคไหมคะค่ะ
0: ประวัติศาสตร์ลูก
2: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
1: ์ science
0: โอเคอันนี้เลข mathematics
2: โอเคกลุ่มนี้ต่อค่ะ
0: อันนี้ต่ออันนี้ป่ะ
2: อ
0: ัน
2: นู้น
0: ดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
2: เลข
0: mathematics
2: โอเค
0: ประวัติศาสตร์
1: history
0: English พละกีฬาก
1: ีฬา
0: สปอร์ต
2: อันนี้นี
1: ่ภาษาไทย
0: ศิลปะ
2: ภาษาอังกฤษ
0: อาร์ต
2: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัดไหมคะ
1: นี
0: ่โอ
3: ้คุณพี่ครับ
4: กลุ่มนี้เสียงดังแต่ฟังไม่ชัด
0: ก็ดังหมดนะงั้นให้ทุกคนก็ได้
2: ใจกันมากก็คือให้ทุกคนนะคะ
0: โอเคได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
2: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี้

0: ลองดูได้ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้ลองดูได
1: ้
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อน
2: เอาฟิล
0: ิปปินส์อันนี้ก็ได้
3: His
0: อะไร
3: ใครจะตอบยกมือนะคะ His กับ C
2: Are you okay
3: I S
2: T
3: O
2: O
3: R
0: T Y Yes นะตอนที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือกเดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะ
2: ผมตอบ
0: เอาไหนเอาไหน
3: อันสีส้มนี
0: ่
3: หรอ
0: โอเค
3: ต่อไ
0: ปรางวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได
3: ้โอเควิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ใช่
3: เฮ
0: ดลุ้นยังไม่ใช่ไ
3: อพี
0: ่ยังไม่ใช่
2: กาโบอี
0: อี
2: กาโบกาโบปะกิโก
3: อีแล้วก
2: ็กาคิโก
3: ไม่บอกแล้วไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่
3: ใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
3: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: Science สะกดยังไงลูก
3: S S C
0: S
3: E
2: O
3: O
2: E
0: A I เมื่อกี้ S C I ได้แล้วนะคะแต
2: ่
0: S C I แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบหนู
3: A
0: เดี๋ยวๆๆคนนะ S C I แล้วก็อะไรลูก
2: A
3: ลูกค่ะคุ
0: ้ม
3: S
2: I can
3: E
0: W ยังไม่ใช่
3: E E ถูก
0: E แล้วก็อะไรต่อ
3: O
2: O
3: K
0: Science
3: N แล้วก
2: ็ E
3: D
0: เดี๋ยวหยุดนะคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาใหม่ S C I แล้วก็อะไรลูก
2: เ
0: อเ
2: ดี๋ยวมันยู
0: ไม่ใช่เดี๋ยวมันยูได้ไหม
2: ยู
0: โอเค S
2: E
0: S E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไร
2: E
0: อ
2: าจารย์กักคิโก
3: S D I
0: ยังไม่ใช่
3: ป
0: ิ
3: ดปากก็ได้นะ
2: อันไอ้กักทำมือ
0: S C I
2: เห็นมั้ยกักทำมือ
3: N S D
2: S
3: S
2: S
3: S A ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
3: S D N Y
0: คำนี้น่าจะวิชาไม่มีเนาะ
3: ไม่มี
2: ภาษาคณิตเมื่อกี้
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
3: คอมพิวเตอร
0: ์อย่าเพิ่งท่อง
3: ยกมือค่ะยกมือ
2: เอ็ม
0: ค่ะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือลองดู
3: COMU
0: ไม่ใช่ COM ได
3: ้ COM O
0: อย่างคอมพิวเตอร์ COM
3: P
2: U
3: N O
0: ยัง
3: ค่ะยาย
0: ยังสงสัยต้องช่วยเขียนดีกว่า
3: ต้องเขียน

0: ใช่คอมได้แล้วนะ
1: เฮ้ยเจ๊ได้ไหม
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: คนอื่นลองบ้างนะใครจะลองใครจะลองใครจะลอง
2: ยูเหรอย
1: ูเดี๋ยวยู
0: คนไหนนี
1: ่ตอบกลับไม่อยากให้ยู
2: ยูยูยูอายู
0: ใครตอบอยู่นี
1: ่ตอบอยู่นี่นะวัน
2: ที่
0: คนอื่นจะตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
2: ้ที่
1: ตอบ
2: ได
0: ้คอมพิวเตอร์ได้สักทีอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะค่ะไม่เอาสีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้อันนี้นะอ่ะทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เน
2: า
0: ะ
1: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: สงสัยต้องวิชาที่ง่ายกว่านี
2: ้เริ่มนะคะ
1: โอ้แมว
0: ต่างอีกแล้วเหรอ
2: นับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูได้3รางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
2: 1 2 3คนนั้น M
0: M ได้ๆเดี๋ยวช่วยเขียน M M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM
1: U
0: U
2: S
1: Y
2: I
1: Y
2: อันนี้
0: นี่มิวสิกในที่สุดเอาสีไหน
1: สีเขียว
0: สีเขียว
2: ก็จะได้สีชมพูแล้ว
1: ไอเจ
0: ๊โอเค
2: คำสุดท้าย
0: สาวสาวข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
3: ง
0: ่ายมากเลยเลือกได้1อัน
2: 2 3คนนั้นค่ะนี
0: ่ตัวเล็ก
2: อี
0: ได้แล้วลูกถูกละ อีแล้วก็อะไรลูก
1: N S
0: G ได้แล้วลูก
1: L
0: I
1: Y
2: M
0: S
1: Y
0: แล้วก็อีกตัวนึง
2: ตัวเดียวมาตัวเดียวแล้ว
0: ตัวเดียวแล้วอะไรนี
1: ่ C
0: อะไรลูก
1: G
0: ยังไม่ใช่
2: I
1: O
2: หลัง G
0: นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียว
1: L S H
0: H ลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
1: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
1: ไปแล้ว
2: สีฟ้า
0: โอเค
1: ไปแล้ว
0: น
1: ับ1
0: 2 3 4กลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้ว
1: โอ้พี่มันตกช้า
0: โอเค
1: มันตกคนช้าเลยพักได้ไป
0: ดี
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไหวแล้วด
0: ีโอ้ใจเย็นๆทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเอง
1: โอเค
0: นะก็3:45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
1: เย้ครับ
0: เสร็จแล้วโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายครับเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ยกลับมาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ
0: ่ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่การแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
0: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมี
1: ใช่
0: พระเอกเยอะแยะมากมายนะครับ
1: รายละเอียดเราจะอยู่ในหนังสือนั่นแหละครับ
0: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผมเปเปอร์ข้ามันนี่เด้สวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมในบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยนะลูก
0: ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
0: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: What's your name
2: Paper
0: น้อง Paper How old are you อายุเท่าไหร่ครับ
2: 9ขวบครับ
0: 9ขวบพูดว่า9 years old
2: 9 years old
0: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้อง Paper หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ทีเจอร์ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่าซูเวเนียร์ฝากคืนที่บ้านที่อเมริกาครับน้องเปเปอร์ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: สีนี้ครับ
0: เห็นด้วยเท่าไหร่
1: 60บาท
0: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
0: ับไปทางไหนดีครับ
2: ทางนี
0: ้โอเคปะไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ
3: Vocab Journey Kids Story. Today, I met with the best Thai performers that I've ever known. Nang Yai Wat Kanon. What is this ancient history? Paper is the one who will lead me to find the answer.
0: Ah, Nong Paper. Pody Lui, Teacher Greg Lusik, amazing. Lulapao, amazing. Plewa, Sut Yod Lua Patap Jai. Ah, Long Put Dui, amazing.
2: Amazing.
0: Geng Mak, Pot Nai Mu Nap, Mi Kong Tiraluk, Let Nang Su Ti.Teacher Greg อ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history
2: history
0: เก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับ Teacher Greg อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้อง Paper จะพา Teacher Greg ไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงพ่อก่อนเพราะลุงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ 11:00 น
0: โอ้พอดีเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: grand
0: shadow
2: shadow
0: play
2: play
0: grand shadow play
2: grand shadow play
0: นี่พูดได้โอ้ทีเจอร์แกรอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาลุงพ่อทางนู้นครับพวกสวัสดีครับ
0: นมัสการครับหลวงพ่อ
4: ขอเจริญพร
0: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าลุงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่จะเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
4: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่นี่มันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทำตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนาฏศิลป์การเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้คือนาฏศิลป์อย่างที่3ก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม4วาทศิลป์คือคำภาคคำเจรจาหนังใหญ่เช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้ต้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างที่5คือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรุของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนวัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นใน

0: วังเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
1: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีเด็กได้เจอหนังใหญ่แท้จริงครับอยากรู้ว่า

0: ความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
1: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาร
0: ุ่นแรกนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
2: น้องบูมครับ
0: น้องบูมและ
3: ตึ้นครับ
0: น้องตึ้นวันนี้ทีเดียวก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเชอร์เชิญแล้วทีเชอร์จะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
3: ดีครับ
0: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิสแชลเลนจ์ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
3: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเชอร์คุณตั้มถือไม่เดียวรอแล้วรีบไปเลยคร
0: ับ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวไปร่วมฝึกกันได้เลย
0: สวัสดีครับ
4: หนังใหญ่ is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing, music, orchestra, and literary arts combined to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
1: ย่างสามขุม หนึ่ง สอง โยกสามคุมโยกมือยกปุ๊บ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับผมทีเชอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเชอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
5: ได้ครับ
0: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
5: ได้ครับ
0: ครูตั้มครับ
5: ครับผม
0: ทีเชอร์เกรกได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นส่วนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
5: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
0: ันยากตรงไหน
5: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12 13ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
0: ใช่ครับ
5: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
0: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
5: ่ครับมันใหญ่ครับ
0: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวไหมครับถือไหวไหม
5: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ำหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวที
0: ได
5: ้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
0: ครับ
5: ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
0: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงหรือยังครับ
5: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
0: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
5: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กำลังใจ
0: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
5: ครับผม
0: แล้วทีเชอร์ก็ฝึกด้วย
5: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกเนี้ยคือเป็นหมดแล้ว
0: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเชอร์ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
0: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
5: ครับผม
0: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทำไมถึงชอบ
5: ครับเป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี
0: ่
5: ตั้งแต่อายุประมาณสัก7ขวบแล้วคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นน่ะผมอ่ะยังไม่ได้มาเชิดแต่พอเรามีโอกาสก็เลยมาฝึกเชิดหนังใหญ่นั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
0: ่ทีเชอร์ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
5: ได้นั้นถ้าเกิดทีเชอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
0: โอเค
5: ครับผม
0: ไปด้วยกันครับก่อนจะซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทำไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบูมครับ
3: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
0: น้องเปเปอร์ทำไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
6: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
0: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
3: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
0: เต้นใช่ไหมครับขอดูท่าเต้นโอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
7: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับแล้วหนูชอบ
0: น้องบูมครับเริ่มยังไงครับ
8: สามขุมครับ1 2 3
0: โอ้โหน้องบูมและเพื่อนๆทำเก่งมากเร็วจังโอ้ก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
8: ไมโครโฟนครับ
0: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wooden frame
8: wooden frame
0: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
8: ได้ครับสะอึกครับ
0: สะอึกอย่างนี้เหรอครับ
8: ไม่ครับสะอึกที่เท้าคร
0: ับ อ๋อสองเท้า
8: ก้าว

0: ก้าวหน้าฮึบยก
1: แล้วก็ซอยเท้าไปครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับ
0: ยก
1: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับแล้วก็โยครับ
0: อ้าวเชิดใช่มั้ยครับ
1: ใช
0: ่สอนคำศัพท์นิดนึงนะครับเช่นคำว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
2: manipulate
0: สุดยอดคำว่าเต้นไม่อยากใช้คำว่า dance
2: dance
0: และคำสุดท้ายย้ำจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คำว่า stamp out time
2: stamp out time
0: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึกอย่างนี้ครับแล้วทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับจับถูกหรือเปล่า
1: ถูกครับ
0: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
3: คนเชิดคนภาพวงดนตรีจอใหญ
0: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
2: puppeteer
0: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
2: ventriloquist
0: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
2: big screen
0: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ
2: band
0: band แล้วเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
2: music
0: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจอร์ก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
1: ครับก้าวครับยกซอยก้าวครับยกครับซอยครับ
0: ยก
1: แล้วก็ลงแล้วก็โยกครับ
0: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆใช่ไหมไม่ยาก
1: ใช่
0: ท่าที่สองเรียกว่าอะไรฮะ
1: ชะเง้อครับ
0: โอ้รู้จักอย่างดีฮะ
1: ไม่ใช่คร
0: ับ อ้าวเรายังไงครับ
1: 1 2 3
0: โอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
1: ใช่ครับสะอึกครับ
0: เ
1: ออก้าวครับ
0: ก้าวหน้าฮะ
1: ก็ยกครับ
0: ยก
1: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
0: โอ้เรายกด้วยโอ้ย
1: ลงครับ
0: เฮ้ยลงOkay, ready? 1, 2, 3.
1: เดี๋ยวครับ
0: ท่าที่สองมันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลยังดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance.
2: Balance.
0: ท่าที่สามเรียกว่าก
1: งสอนครับ
0: Steady.
1: 2, 3.
0: Wow.เดี๋ยวเดี๋ยวกางเกงจะขาดครับโอเคลองเลยช้าช้านะบูมสเตดี
1: ้ครับ
0: ฮึบ
1: ก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
0: ยกซ้าย
1: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
0: ขึ้นโอ้โอ้ไปป้าไปอะไรเราลง
1: ลงครับ
0: โอ้โหท่าที่สามยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
2: bow and arrow
0: แล้วที่จะเรียกเห็นว่าทุกท่าท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
1: สะอึกครับ
0: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
2: hiccup
0: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าที่จะเรียกว่าทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดงของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ผมจะพาทีเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
0: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
4: Three young puppeteers of Wat Kanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together!

0: โอ้การแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเรื่อยๆเลยครับ
0: น้องบูมก็มีความสามารถก็เชิด
1: ใช
0: ่พริ้วเลยนะฮะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: ลิงเล็กลิงน้อยครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
0: ทีเจอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเจอร์ก็ภูมิใจในนักเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาหูก็อยากเต้นบ้างผมภูมิใจในตัวเองครับ
0: ทีเจอร์ก็ภูมิใจในน้องไตเติ้ลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
1: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักแล้วก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอครับแล้วทีเจอร์ต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเจอร์เรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก Come and see
4: Come and see
0: our show
4: our show
0: มีท่าให้ทำด้วย Come and see
4: Come and see
0: our show
4: our show
0: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูการแสดงของเราเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับCome and see our show.
4: Come and see our show.
0: Okay, ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับ Ready? One, two, three. เปลี่ยนท่าครับนี่ Okay. Today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness.Of Nang Yai. Their performance today definitely made me and all the audience smile. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A. Puppeteer B. Big Screen C. Dancer ดันดันดันดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C.Dancer เพราะ Dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
5: ยกซ้าย
1: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรย์ก็ควรเปลี่ยนชุดก่อนจะเล่นนะฮะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธ

ศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบทนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนนี้ที่ไม่รู้จะพูดอะไรณวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงค์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับโอ้โห
0: เป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้มีคนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าไงคือผมไม่เคยมานั่งทอล์กโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่ไหมฮะแต่การทอล์กโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่คุณง้อเลยนะครับ
0: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
1: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมก็เป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกมีงานโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรชื่อเต๋า
3: ชื่ออะไรครับหนู
4: ชื่อเต๋า
3: ชื่อจริงชื่ออะไรครับ
4: ชื่อเต๋าพง
1: เต๋าเศรษฐพงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็จะทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรไหมไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือไม่กล้าถามแต่จริงๆอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
0: นี่คือ
1: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้ายกมือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้อะแต่ให้แสดงออกได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีได้แต่จะให้สัมภาษณ์ไม่เอาอ่ะไม่ไปจะให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกผู้จัดการพี่โอไม่เอาไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยติดตัวมาแต่ว่าการจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารมันสำคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคำถามให้ถูกใจเขาจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทำให้เห็นแล้วว่าเอ้ยการสื่อสารมันเวิร์คมันทำให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสำคัญมากๆผ ผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทํางานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับเวลาเราจะไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได
5: ้โอ้
1: เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทําให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสารช่วงแรกผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเต๋าทวีตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสำคัญตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
5: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนอ่ะอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทำ
1: ครับ
5: เพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันนี้เข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเราวันยังไงวะคือเด็กเนี่ยตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
1: ใช่
5: ตอบผิดก็โดนดุ
1: ครับ
5: เออแล้วมันจะทําให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดความกลัวทั้งที่จริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ําอ่ะเวลาคุยจะคุยเม้ามันมันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่ามันไม่จําเป็นมั้งมันใครจะอยากรู
1: ้เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
5: แต่ก็ไม่โดนเห็น
1: แต่ก็ไม่เห็น
5: ตอนที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำโทษให้ใครเลยตรงทำให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
1: ใช่ครับ
5: ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได
1: ้ครับ
5: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
1: ้ครับ
5: เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
1: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบนึงแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะว่าเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นก็จะมองเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
5: แต่มันก็คือการเรียนรู้เนาะ
1: ก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
5: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะมันตีความกันไปที่แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะจริงๆเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครูก็ได้แต่เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมฮะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
1: ลากสระอายาวๆหน่อยอะไรอย
5: ่
1: างนี
5: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรมันแล้วมันมายังไงอ่ะที่เรามาไลฟ์สตรีมมิ่งได้โอ้โหสดด้วยอะไรทำให้เรามีเรื่องที่จะพูดบางคนก็บอกผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เต๋ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพอกล้องมาอะไรเงี้ย
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
5: เออ
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับทุกคนก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมจะเริ่มทำเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาสตรีมครับผมเริ่มทำ YouTube ก่อน
5: ค่ะ
1: ผมก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูพูดไม่เก่งอ่ะแล้วกูจะทำ YouTube ได้ไหมกูดูแบบเฮ้ยบี้แต่สกาโอ้โหพูดไฟไหลเลยไอหูดับตับไหม้เลยแล้วก็เก๋ไก่พูดเก่งมากแล้วเราจะพูดได้วะแต่อยากทำการแสดงออกแต่ว่าไม่มั่นใจอยากทำ YouTube นะมันต้องทำ YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุดแล้วก็ ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่าตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่
5: อ
1: นเดี๋ยวมันต้องมีคำไหนสักคำที่มันโดนแหละประโยคไหนที่มันโดนเราค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม
5: ่
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเอ้ยเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยลดตรงนี้นิดนึงใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
5: ตอนนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี้
1: ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทำเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็เริ่มทำตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทำมาเรื่อยๆปุ๊บจน

0: เอ๊ะเราชอบเล่นเกมทําไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทํายังไงให้มันได้เงินทํายังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี่ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทําแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาทําแล้วเขาได้เงินฝรั่งทํานี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทําไมเราทําไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัวเราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทําเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเฮ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทําไปเอ๊ะสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเด็กๆก็คือ YouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่ได้เสียเงินเดือนสักบาทนะฮะทําเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ20คนครับ
1: คุณพระ
0: แฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
1: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
0: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีมั้ยวะเนี่ย อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทําเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ยเฮ้ยเผื่อแบบแวบเข้าไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทํามาเรื่อยๆพอเราเริ่มทําเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะทำให้เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเอ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทำยังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเขาพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้ไม่ต้องหยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็คิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตไว้ว่าเด็กดูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
1: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
0: รายการมีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนหนึ่งในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทำคลอดน้องแมวเองผมก็ไปดูผมก็ทำไมถึงทำคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทำคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทำไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทำว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทำยังไงเตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทำยังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่สองคลอดคือให้ความรู้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทำออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทำเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปถามอะไรแล้วพอเราเริ่มถ่ายทำจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทำไปทำมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมากมันเลยทำให้ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกม3อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี
1: ้
0: ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณหม
1: อ
0: ซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่ผมทำมาปี2ปีแล้วนะครับ
1: มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักเนอะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเขาเรียกมาร์เก็ตเนาะนิชก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เขาสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้สิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอมแต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนนึงมาออกหมายถึงว่าในรายการนึงพี่ครูเคยเห็น เขาทำช่องสอนการขอดเกล็ดปลาเอาสิ
0: น
1: ิชมาร์เก็ตไหม
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขา
0: ครับ
1: เออมันเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวเลยก็มีนะหัวเลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่รู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัว
0: ร์
1: แล้วเราก็ทำมันออกมามันมีคนที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: นะตอนแรกที่เต๋าบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พลิกๆจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนเดือนละครั้ง
1: คือถ้าเกิดคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู
0: ้ใช่เพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่
1: อ
0: ยแล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละหยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไปได้ยาวครับที
1: น
0: ี
1: ้
0: มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: ๆเนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรนี้เข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นในทางที่บวกคนแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได
1: ้
0: เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีน
1: ะ
0: เราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: มันจะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องมันอ้อนยังไงพี่ต่อคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครับครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิดไม่ออกจะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทำยังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขาคุยกับกล้องยังไงแล้วก็ไปดูเลยโ
1: อ
0: ้เข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตรึ๊ดเฮ้ยอุ๊ยน่าดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออทำอย่างนี้แล้วเวิร์กนะก็ลองทำดูแต่ไม่ต้องเข้าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนวทางครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอ้ยเอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt ให้แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้คุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ก๊อปปี้อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: จากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไร จากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อ่ะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มา AF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไอ้อาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด2ข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทําอ่ะอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูง้อก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่พันซับพอถึงพันซับมันไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม
0: แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบางคนเนี่ยไม่หายเต๋านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนหนึ่งที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหใช้ศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนการเจรจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนใหม่มาที่จะมานำเสนอเรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีโลกต่อๆสว
1: ั
0: สดีครับ

พูดถึงความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วผมจะรู้สึกยังไงกับตัวเองที่สามารถกล้าแล้วก็พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้ด้วยการที่ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมฝันไว้ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นแบบพี่เต๋าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนอื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าใหม่ครับ

0: เบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: โอ้มันตรงยากมากนะคะ
1: มันยากมากPut the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูก

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึง 8:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับ Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fun นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math คณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะ

0: fly is a good word fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหมflight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
1: F L I G H T
0: okay very easy ดังๆอีกครั้งหนึ่ง F
2: L
0: I G H T okay flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม S O A Rso เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ so แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการ so นั่นเองก็เป็นการ fly อีกแบบนึงโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียน

เลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า foreign teacher เข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอัมซัมครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้ละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfectPractice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ซาวธ์แอฟริกาถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านปูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะHe decided to go ashore. เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's hisThird helping of ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่

นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food.I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Why does everything bad have to happen to me?
3: พับดีๆดิ fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
4: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
3: เอานั่นโทรศัพท์มานู่น
4: Hello
2: Hello
4: help you
2: Excuse me. Do you speak English?
3: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
4: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้แป๊บ help you
3: ก็นั่นแหละก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
4: Hello thank you for calling housekeeping how can I help you
3: อย่างนี้ต้องพูดเน้นๆ

0: ัดๆอย่างนี
1: ้ Yeah I want to change my mattress
2: Huh
1: Mine's too hard
3: Huh What you want a new mister
4: เขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
0: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ Sir do you mean mistress or mattress
3: Sirdo you mean mistress or mattress?
1: No, my mattress. My mattress is so hard.
3: Okay, sir. We will change the mattress for you. Okay, thank you.
0: เดี๋ยวก่อนนะงงอ่ะรู้จักได้ไงเขา mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
3: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
0: โอ้โหโอ้โหสับในซีรีส์
3: รู้
0: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมแล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
3: เก่งนะเนี่ย
0: โทรศัพท์มาอีกแล้ว
3: Hello sir
1: I also want to change my bed sheet
3: bed sheet
0: เกิดอะไรขึ้นเขาพูดว่าอะไรนะ
3: เขาบอกว่าเบดชีท
0: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอกเบดชีทมากกว่า
3: Hello sir What do you mean bed sheet or bed sheet
1: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed shit
3: Okay sir thank you
0: เขาว่าไง
3: bed sheet
0: นี่นี่นี่ผ้าปูที่นอนอย่างนี้ไงเห็นไหม
3: โอเค
0: แบดชีทก็ได้ไหมปัดโถคนบ้าอะไรอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะปัดโถเอ้ยอ่ะมารับสิ
3: Hello sir
1: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
3: pillowcase
1: yes that's right it smells like old person
3: เคสโทรศัพท์เหรอ
0: ฮะอ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
3: ใช่
0: เคสจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
3: ใช่
0: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
3: okay sir I will change it for you thank you โอ้ยแขกนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่เฮาคิปปิ้งนะมันใช่หน้าที่ไหม
0: แม่
3: ฮัลโหลสั่งอะไปที่เรสซอลองเลยจ้านี่เขาคิดปิ้ง
0: โทรมาโทรผิดเบอร
3: ์นั่นแหละ
0: เอาโทรอีกแล้วโอ้ย
3: สายทั้งวันฮัลโหล
1: And finally, this blanket.
3: Blanket. Oh, I know, I know.
1: This duvet, it's not working for me. I'm gonna need a new one.
3: Duvet.
1: No, no, not duvet.
3: Which way?
0: Huh? Which way, like?
3: เนี่ยไอ้แบงเก็ตเนี่ยพอเข้าใจได
0: ้แปลว่าม
3: ันคือผ้าห่ม
0: ผ้าห่มแบงเก็ตคือผ้าห่ม
3: แต่เขามีไอ้อะไรนะดูเวอะไรสักอย่างไง
0: ดูเวใช่ไหม
3: ใช
0: ่อ๋อ duvet อ่ะ
3: ดูเวทผ้าหนวม
0: ผ้าหนวม
3: ใช
0: ่ก็เราออกเสียงผิดไง
3: ก็ถูกแล้ว
0: duvet
3: ดูเวท
0: ดูเวทไม่ใช่เขาเรียกดูเวเอาเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกเปียกอะไรไหมเรียกดูเว
3: Duvet.
0: So เขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวม Boss say okay sir I will change your duvet and your blanket for you
3: Okay I will change your blanket and your duvet
0: for you
5: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า It smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำของน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะaction verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่

0: แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ
1: Dative Verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเอง
0: ประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
1: ประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belong เป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของ
0: ประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นแหละ
1: stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000 แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000 ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะ
0: และประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
1: stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีๆค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each other พวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอเยอร์ Water Village แห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิด Seven Lodge ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
2: okay, so can we like yes go sit there it looks here. really cozy
3: okay
2: uh-huh. okay so okay. พี่เข็ม could you please tell usHow this place came about?
3: This is actually my grandfather's house.
2: คือเป็นบ้านของคุณปู
3: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
2: โอ้อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
3: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
3: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
2: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกอายุด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
3: Could you please like show us around
2: Oh sure yep

0: These are made from recycled item.
1: อ๋อนี่คือทำจากเป็นเหมือนกับรีไซเคิลนะคะ
0: Yeah. These are from pallets.
1: Pallets ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็นรีไซเคิลค่ะ
0: We also have our traditional food cover.
1: Oh.
0: Yes.
1: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
0: It's not a hat. Okay.

0: So what's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a Water Village. Uh-huh. In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: Oh, คือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: Uh-huh. คือการแข่งขันกัน
1: Who can fly the furthest? Uh-huh. Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, uh-huh. Using the strings are made of glass. Uh-huh. So you got to be careful when you handle them.
0: Uh-huh. Wow, ที่นี่เนี่ยมันมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุที่ใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะ
3: มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะ
2: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมด
4: เก่งมากเลยค่ะ
2: ต่อไปไปพบกับช่วง
4: Better to Know
3: เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
3: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happyเป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
2: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each other เราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหม

0: คะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
1: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น is there a restaurant near here มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะ I have worked here for nearly 2 years ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2 ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
0: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
1: ้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
2: แล้วถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
1: ไปชมกันเลยค่ะ
3: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่า
4: ใช่ป่ะไว้ได้ไม่ได้ไม่ได
3: ้ไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหม
5: ตัวนี้มั้งซ
3: ื้อคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
6: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
7: ทำให้ที่場所にも行くし、レストランにも行くし。
3: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
6: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
8: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันกว่าจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
6: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วย

0: อยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
1: 普通の車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか。はい、僕このマークあんま好きじゃなくて。
2: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านหลวงท่านไม่ชอบนี่ครับดูนะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันแผ่เยื่อนกระปี้กระเป๋ากว่า
1: 僕が欲しいとかこれこのクッションです。
2: อ๋อคุชชั่นนี่ไงคือเบาะไงขนาดเบาะนี่ยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเมาส์รอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
1: こういうものがあったらいいのになって思うこととか
2: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
3: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ
3: discourage เป็น adjective แค่น้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
4: Don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the end and I don't give up ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English หรือว่าอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
4: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ steady verb ค่ะ steady verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ steady verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็นSmell ได้กลิ่น Taste รับรส Hear ได้ยิน Feel รู้สึกค่ะ
3: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า Believe เชื่อ Know รู้ Remember จำได้ Understand เข้าใจ
4: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ Belong Ownprocess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
3: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
4: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
3: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
4: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
3: Hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก Hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่ Near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ Nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ Late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า Lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
4: ้ Discouraged ท้อแท้ Don't give up อย่ายอมแพ้
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
4: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
3: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
4: และน้องๆสามารถกลับพบกับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษา

0: วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้ายังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนลดลงและคาดว่าจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในวันพุธที่24นี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อืมพี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทอะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนม.ท.ส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทาน

0: พันธุ์ให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
1: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
7: พ่อ
6: เอ้ยมา
7: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
7: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: คอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
1: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
0: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
2: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
1: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
2: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
2: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: ภัยแล้งเหร
2: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุ

0: ุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นคันเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม่
2: ภ ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
3: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
3: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบ้างก็ทานสดบ้างก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภท Farm to Table นั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินเน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกลานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทธจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

แล้วก็หลังจากนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามะอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้

แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพลาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ไว้ปุ่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะ

0: ข้าวผัดเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโป่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าผ้าเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือหนึ่งอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆเลยค่ะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับเราพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะการที่เราได้ของที่สดทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
3: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
4: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่เพิ่นตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
5: การเลือกกินเลือกซื้ อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของ ภูมิคุ้มกันในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกกรุง

0: ยชน์ที่2ก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
1: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
2: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
0: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
3: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สมมติว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะเราก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่

ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมาได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสแมรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอร์รี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอร์รี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและ

ื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้ง2คนใน2เมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นของหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดกับหัวใจจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นสมองนะฮะไตหรือว่าลำไส้นะฮะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะดังนั้นมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะฮะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ10ถึง20ครั้งต่อนาทีในขณะพักครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดง
0: ครับ
1: เพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซและการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
1: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะฮะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ดดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได้สำหรับในส่วนของระบบหายใจระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได
0: ้
1: นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิด เนื้อสมองตายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศ
0: นะ
1: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อได้เร็วนี้ที่เกิดเหตุเครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพน
0: ะ
1: เพราะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
0: ้
1: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
0: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
1: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจหรือการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได
0: ้อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
1: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่ เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุด
0: หนึ่งที่
1: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร่นะฮะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่นๆเห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี่เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี่เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควรจริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
0: ตอบสนอง
1: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นนะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตนะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
0: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
1: ไม่ใช่เพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
0: ค
1: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นม
0: ี
1: โอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับอยู
0: ่
1: นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
0: เขารู้ตัวหรือเปล่า
1: เขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่อนนะฮะเรียกแรงๆนะฮะบางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเรากู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
0: ็
1: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้อง ไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยๆแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
0: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะงั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
0: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
1: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนนะฮะแล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
0: ี
1: ่ยแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนึงในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
0: นวดก่อนเลยดีกว่าน
1: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอกนะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
0: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
1: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆน
0: ะ
1: เพราะว่าเราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
0: คือตรงนี้
1: เนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ นะคร
0: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
1: วางอย่างนี้นะครับ
0: วางทับกัน
1: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
0: ะ
1: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเราเนี่ยจะมีกระดูกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
0: ม
1: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี่

0: นะฮะดังนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
1: น
0: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
1: ะ
0: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง1ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
1: 2ครั้ง
0: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
1: เปิดระบบหายใจ
0: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
1: ้
0: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได
1: ้ทำได้แล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
0: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
1: เป่าปาก2คร
0: ั้
1: ง
0: เป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
1: ะ
0: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนนึงหรือเรานวดอีกคนอีกคนนึงเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
1: ็
0: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนนึงเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
1: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
0: พร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบจมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
1: เหมือนเงยหน
0: ้
1: า
0: แงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
1: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่เราจะประกบปากใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
1: ้
0: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเอาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติ
1: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
0: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว
1: ค
0: ือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได้
1: ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
0: ที่คอเนี่ยนะชัดเจนที่สุด
1: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
0: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล
1: ็
0: กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขา
1: หน้าขาตรง
0: นี้นะขานีบเนี่ยนะก็สามารถคลำได้นะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
1: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
0: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
1: กราม
0: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ลากเส้นตรงลงมาเราคลำดูนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึง

0: การเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
1: ตุ๊บๆน
0: ั่นนะฮะ
1: อุ้ยตรงนี้ตรงนี้คลำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: คลำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าไว้ใจได้เราก็ไม่เดินมือต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
1: ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
0: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายและเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
1: ะ
0: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
1: ้
0: นะอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะข้าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง
1: ค่ะเราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
0: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะฮะ
1: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
0: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเผื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้คนถ้าเขารู้ตัวเลยนี่คือโอเคแต่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบหายใจก็จะทำงานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้นะ
1: ฮะ
0: มันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้นะทั้งหายใจด้วยทั้งนวดด้วยทั้งไปขอความช่วยเหลือเตรียมอุปกรณ์เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
1: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
0: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ากู้ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราต้องพอดูได
1: ้
0: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการตอบสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาเขาจะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนก็จะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
1: หรือไปต่อ
0: หรือไปต่อใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเท่าเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาว่ายกลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
1: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์ยังมาไม่ถึงให้เรา
0: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั๊มไปเรื่อย
0: จนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เขาไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่น
1: ะ
0: ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะยังถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาหร่ายมีอะไรอุดๆในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้วก็ดันล้วงคอได้ไหมคะ
0: ล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้

0: หรือดันที่ท้อง
1: นะตรงบริเวณไหนคะคุณหมอที่จะให้ขย้อนมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลน
1: ะ
0: นะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกัน
1: นะ
0: ในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะฮะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนเราทั้งอายุเรามากๆจน 80-90 น
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะนั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นละปฏิบัติไปเถอะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆ นะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี
1: ่
0: นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นเราก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100%
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี้คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแอมเย่ Strong Together นะคะวันนี้นะคะก็เป็นเอพิโซด6แล้วเนาะนะคะก็ยังอยู่กับโยคะเบิร์นกับแพรแล้วก็น้องแอมนะคะโยคะเบิร์นของเรานะคะก็จะเป็นการนำท่ายืดเหยียดมาผสมกับการออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งการยืดด้วยแล้วก็การเวิร์กเอากล้ามเนื้อไปด้วยกันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อฝั่งด้านหลังของเราทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าพูลนะคะหรือว่าการใช้การดึงนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิกันนะคะเอาละค่ะนั่งขัดสมาธินะคะขาของเราไม่ซ้อนทับกันนะคะนั่งสบายๆนะคะยืดหลังของเราให้ยาวค่ะแล้วผ่อนคลายข้อบ่าไหล่นะคะมือของเราวางไว้ที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวทีนี้สังเกตลมหายใจของเรานิดนึงนะคะว่าตอนนี้เราหายใจเนี่ยหายใจแค่ที่หน้าอกหรือเปล่านะคะใครอยากให้เราโฟกัสลมหายใจให้ลึกเข้าไปถึงท้องของเราเลยค่ะลองดูนะหายใจเข้าให้รู้สึกท้องพองขึ้นอกของเราจะขยายขึ้นหายใจออกท้องของเราจะยุบลงอกของเราจะแฟบลงไปตามลมหายใจของตัวเองได้เลยนะคะลมหายใจเราอาจจะสั้นหรือลมหายใจของเราอาจจะยาวก็ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆไปตามลมหายใจของตัวเองหายใจให้รู้สึกเบาสบายให้ลมหายใจของเราลึกและยาวขึ้นในทุกๆครั้งที่เราหายใจค่ะมีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองให้เรามีสมาธิอยู่กับการฝึกในวันนี้ให้เรามีสมาธิอยู่กับกล้ามเนื้อของเราที่เรากำลังจะใช้งานหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจออกยาวแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นได้เรามาวอร์มอัพกันสักนิดนึงก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นมองเพดานแล้วก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทวิสต์บิดตัวกันนิดนึงค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายแล้วทวิสต์บิดตัวในลมหายใจออกมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะสลับข้างกันบ้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกลองบิดลำตัวเพิ่มขึ้นแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้มาประสานมือไว้ด้านหน้านะคะพลิกฝ่ามือขึ้นหายใจเข้ายืดยืดยืดหายใจออกผ่อนคลายมือออกมาขออีก2รอบค่ะประสานมือพลิกฝ่ามือขึ้นแล้วยืดยืดยืดหายใจออกผ่อนคลายอีกรอบเดียวค่ะประสานฝ่ามือพลิกฝ่ามือหงายขึ้นหน้าเพดานยืดหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่ะมาวอร์มหัวไหล่กันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายไปทางขวาค่ะเอามือขวากดไหล่ซ้ายเข้ามาใกล้ลำตัวเราท่อนแขนซ้ายเหยียดตรงไว้นะคะ3 2หนึ่งผ่อนคลายสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาข้ามไปทางซ้ายแล้วใช้แขนซ้ายกดแขนขวาเข้ามาใกล้ลำตัวมากขึ้นค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะอ่ะมาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะเราจะนั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายค่ะเอาฝ่าเท้าประกบกันเอาไว้นะคะเอามือจับที่ข้อเท้าไว้นะคะหายใจเข้าเราจะหุบเข่าทั้งสองข้างเข้าหากันหายใจออกเราจะกางเข่าออกค่ะมาหายใจเข้ายกเข่าขึ้นค่ะหายใจออกกางเข่าออกขออีก3รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้า หายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกเอาละค่ะไปเจอกันในท่า O4 ค่ะ Cat and Cow กันสักนิดนึงนะคะทุกครั้งก่อนเริ่มออกกำลังกายเราคลายกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงนะคะเอาละค่ะเริ่มจากหายใจเข้าทิ้งท้องลงค่ะเงยหน้าขึ้นใช่เปิดอกขึ้นแล้วหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือเราจะหมุนก้นกบของเราเข้าไปด้านในนะคะหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังค่ะหมุนกระดูกก้นกบเข้าด้านในสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นให้ไหล่ของเราห่างใบหูไว้ค่ะหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือโอเคนำหลังกลับมาอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูขวาไว้นะคะหายใจเข้าเราเปิดศอกขึ้นหาเพดานค่ะหายใจออกเราเอาข้อศอกขวาไปแตะข้อมือซ้ายขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหายใจออกนี่ค่ะสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจเข้าเปิดหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออก4อีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกมีค่ะไปตามลมหายใจของเรานะสลับข้างค่ะเอามือซ้ายค่ะแตะไปที่หลังใบหูซ้ายนะคะแล้วเปิดศอกขึ้นหาเพดานหายใจเข้าหายใจออกศอกซ้ายมาแตะขวาขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอีก3ครั้งและหายใจออกค่ะอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดเปิดออกขึ้นค่ะหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะต่อไปเรามายืดน่องกันสักเล็กน้อยนะคะอ่ะเราเหยียดขาขวามาด้านหลังนะคะแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้ายืดข้อเท้ายืดน่องยืดต้นขาของเรานะคะค้างไว้อีก3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่ะสลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายมาด้านหลังแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้าด้านซ้ายยืดข้อเท้ายืดน่องของเรานะคะค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1โอเคค่ะผ่อนคลายค่ะเอาล่ะวอร์มอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเวิร์กเอาท์กันค่ะอ่ะวันนี้เวิร์กเอาท์ของเราจะเริ่มที่ท่ายืนก่อนนะคะวันนี้เราจะยืนกันบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นท่าสบายๆนะไม่ยากนะท่าแรกนะคะเป็นท่าอินชเวิร์มเดี๋ยวแพรทำให้ดูก่อนนะคะเราจะยืนอยู่ที่ปลายแมตของเรานะคะถ้าใครยืนอยู่บนแมตนะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะพับลำตัวมาด้านหน้าถ้าใครขาตึงงอเข่าได้แล้วเราเดินมือไปด้านหน้าเป็นไฮแพลงเกรงท้องเกรงก้นไว้แล้วเดินมือกลับค่ะแล้วยืนตัวตรงนับเป็น1รอบนะคะแพรขอ5รอบค่ะมาไปค่ะน้องแอนวางมือเต็มพื้นนะคะแล้วเดินมือไปด้านหน้าเกรงท้องไว้เป็นไฮแพลงจากนั้นเดินมือถอยหลังกลับมาแล้วค่อยๆยืนขึ้นตัวตรงค่ะ1รอบไปค่ะอย่าลืมนะคะวางฝ่ามือเต็มพื้นเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมาค่ะโอเคเยี่ยม2ขออีก3ครั้งค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครที่ขาตึงมากๆนะคะอาจจะหย่อนเข่าช่วยได้นะคะแล้วเดินมือกลับมาอันนี้ความยืดหยุ่นดีมากไม่ต้องงอเข่าเลย3ขออีก2ครั้งค่ะมาลองค่อยๆไปนะคะทุกคนดีมากเกรงท้องไว้ค่ะเดินมือกลับมาค่ะ4ขออีกรอบเดียวค่ะเดินมือไปด้านหน้าดีค่ะพยายามดันฝ่ามือไว้ให้สะบักเต็มๆไว้ค่ะยกลำตัวขึ้นนิดนึงใช่แล้วเดินมือกลับมา5โอเคท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าโรนะคะเหมือนเบนท์โอเวอร์โรเลยที่เราจะมีน้ำหนักแต่ว่าวันนี้นะคะใช้เป็นตัวเปล่าก็ได้เหมือนกันบางคนคิดว่าเฮ้ยตัวเปล่ามันจะรู้สึกอะไรหรอจริงๆรู้สึกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแพทย์ทำให้ดูนะคะเราจะยืนขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะ พับสะโพกไปด้านหลังนะคะยืดหลังตรงไว้ใช่แขนของเราจะดิ่งตรงมาด้านล่างนะคะแล้วเราจะดึงศอกขึ้นไปหาเพดานในจังหวะที่เราดึงศอกขึ้นไปเนี่ยนะคะพยายามบีบสะบักเข้าหากันนะคะเหมือนจะเอาสะบักของเราเนี่ยบีบแน่นๆเข้าหากันเลยใช่แล้วอ่ะ

โอเคแพ้ขอ12ครั้งนะคะมาค่ะดึงขึ้น1เยี่ยมมากค่อยๆลงแล้วดึงขึ้น2นี้ค่ะ imagine ว่าเรากำลังถือน้ำหนักที่หนักมากอยู่แล้วบีบสะบักเข้าหากัน3ดีค่ะพยายามให้ศอกแนบลำตัวของเราเอาไว้นะคะ4ใช่เกรงท้องไว้ค่ะ5ดีค่ะเราสามารถสายตามองลงที่พื้นได้ค่ะน้ำหนักจะได้ไม่ไป

ากเกินไปนะ7ดีค่ะเกรงท้องไว้8ดีค่ะบีบสักกันไหนลองหนีบนิ้วพี่ที่อยู่ด้านหลังใช่9ดีมาก10ขออีก2ทีค่ะ11อีกครั้งเดียวเกรงท้องไว้ค่ะ12โอเคอ่ะกลับขึ้นมายืนได้เมื่อยไหมเมื่อยถึงไม่มีน้ำหนักก็เมื่อยเหมือนกันนะใช่แล้วพยายามเกรงแล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อให้ดีๆนะคะถึงจะไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราเกรงถูกจุดเนี่ยเมื่อยไม่จริงโอเคท่าต่อไปนะคะเราจะมาเป็นแพลงบวกรีชค่ะเราจะทำท่าไฮแพลงข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะกางขากว้างนิดนึงนะเพื่อช่วยในการทรงตัวแล้วเราจะเหยียดแขนไปด้านหน้าแล้วสลับข้าง2 3ดีค่ะทำไปเรื่อยๆ4 5เกรงท้องไว้ค่ะ6ดีค่ะ7ก้นไม่โด่งนะกดก้นลงนิดนึง8ดี9 10สวยมากค่ะ11อีกทีเดียว12โอเควางเข่าลงได้ท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นท่าโลคัสโพสนะคะเราจะนอนคว่ำค่ะนอนคว่ำนะคะแล้วเอามือเนี่ยแนบลำตัวด้านข้างของเราเอาไว้นะคะแล้วเราใช้การเกรงหลังส่วนบนลอยแขนของเราขึ้นแล้วเกรงก้นแล้วลอยขาลอยเท้าของเราขึ้นจากพื้นค้างไว้30วินาทีค่ะมาเกรงไว้นะคะท่านี้นะคะเราจะออกแรงกล้ามเนื้อฝั่งด้านหลังของเราทั้งหมดเลยแต่แรงจะไม่ไปบีบอัดอยู่ที่หลังล่างนะคะเราใช้แรงจากหลังด้านบนแรงจากก้นของเราและใช้การเกรงขาลอยเท้าขึ้นมาโอเคขออีกแค่10วินาทีเท่านั้นค่ะสู้ๆ สายตามองที่พื้นไว้ค่ะมองพื้นไว้นะอีก5 4 3 2หนึ่งโอเคค่อยๆลดตัวลงนอนความพักแป๊บหนึ่งค่ะเอาละค่ะมาเตรียมตัวนะมาเริ่มค่ะค่อยวางมือลงที่พื้นเต็มๆฝ่ามือนะคะแล้วเดินมือไปด้านหน้าเกรงท้องไว้อึ๊บแล้วเดินมือกลับมาค่ะใช่แล้วยืนตัวตรงขึ้นมา1ดีค่ะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าแล้วเกรงท้องไว้ใช่แล้วเดินมือกลับมาค่ะยืนขึ้น2ดีค่ะค่อยๆไปช้าๆได้งอเข่าช่วยได้นะคะถ้าใครที่ตึงมากๆนะอ่ะเดินมือกลับมาค่ะ3ขออีก2รอบเท่านั้นค่ะดีค่ะเก็บก้นนิดนึงแล้วเดินกลับมา4ดีค่ะรอบสุดท้ายค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะเกรงท้องไว้เดินมือกลับมาค่ะรอบที่5โอเคท่าต่อไปค่ะโรค่ะยืนที่กลางแมตต์นิดนึงละขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะดีค่ะพยายามยืดอกไว้พับสะโพกไปด้านหลังดีค่ะพับลำตัวมาด้านหน้าอีกนิดนึงและแขนเหยียดตรงลงไปเอาละดึงศอกขึ้นหาเพดานค่ะบีบสะบัก1ดีค่ะปัดขอ12ทีตอนดึงขึ้นหายใจออก2ดีค่ะบีบสะบักเข้าหากันมา3เยี่ยมแบบนี้เลย4โฟกัสที่กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังของเราไว้นะคะเราจะบีบเข้าหากัน5ดีค่ะเกรงท้องไว้6เยี่ยม7ท่านี้นะคะมองที่พื้นนะคะหลายๆคนจะชอบเงยคอขึ้นมาทำให้เราปวดต้นคอด้านหลังนะคะมาอีกนิดเดียว9โฟกัสที่สะบักไว้ค่ะบีบสะบักเข้าหากัน10ขออีก2ที่เกรงท้องไว้ด้วยนะ11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคท่านี้ช่วยสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมที่เราจะชอบงุ้มไหล่มาด้านหน้านะคะท่านี้เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะคะถ้ากล้ามเนื้อด้านหลังของเราแข็งแรงเนี่ยโพสเจอร์ของเราจะมีการเปิดอกขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะอ่ะท่าต่อไปค่ะเป็นแพลงรีชค่ะเอาล่ะทำท่าไฮแพลงกลางขากว้างได้อีกนิดนึงค่ะใช่แล้วและเกรงท้องไว้นะคะดีค่ะมาเริ่มจะเหยียดแขนลงไปด้านหน้า1

0: ค่ะสลับข้าง2สวยงามมากค่ะ3 4เกรงท้องไว้เกรงสะโพกไว้5นี้ค่ะ6 7ออกแรงจากด้านหลังของเรา8เหยียดแขนขึ้นไปด้านหน้า9 10 11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคแล้ววางเข่าลงค่ะเป็นท่านอนคว่ำนะคะเอาละค่ะเป็นท่าโลคัสโพสนะคะให้มือของเราเนี่ยอยู่ด้านหลังไว้นะคะเอาละเตรียมตัวนะคะขอ30วินาทีค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวด้านบนเกรงหลังขึ้นยกฝ่ามือลอยจากพื้นยกเท้าลอยจากพื้นค่ะแล้วเกรงค้างเอาไว้ค่ะทุกคนเอาละพยายามอย่าใช้การแอ่นแต่ที่หลังล่างนะคะสังเกตนะว่าน้องแอมเนี่ยยกลำตัวด้านบนมีการใช้กล้ามเนื้อสะบักยกตัวขึ้นมีการใช้กล้ามเนื้อก้นในการเกรงเพื่อที่จะยกขาขึ้นมานะคะแล้วเหยียดขาตรงเลยเหยียดปลายเท้าไปด้านหลังนะคะขออีก3 2 1โอเคพักสักครู่เมื่อยไหมเมื่อยเหมือนจะไม่เมื่อยแต่เมื่อย
1: ดูเป็นท่าที่เหมือนจริงๆท่าพวกนี้เราก็เคยเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะทำไม่ถูกวิธี
0: ใช่
1: เพราะว่าบางทีเราก็เหมือนแค่ดูก็แบบไม่ได้เขาไม่ได้อธิบายอะไรอ
0: ืมใช่แล้วค่ะเน
1: า
0: ะ
1: ฝากเพื่อนๆดูครูแพรทุกวันด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะก็เราลองค่อยๆจับฟีลลิ่งของการใช้งานของกล้ามเนื้อเนาะแล้วเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อท่านี้มันคือท่าที่ใช้งานกล้ามเนื้อนี้นี่เองถ้าเราทำไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเราใช้งานกล้ามเนื้ออะไรอยู่เนี่ยนะคะบางทีเราก็ทำไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากท่านั้นก็ได้เนาะบางทีแบบเอ้ยเรามีน้ำหนักยกน้ำหนักเยอะก็จริงแต่ไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เราอยากได้เลย
1: กลายเป็นปวดเป็นเมื่อย
0: กลายเป็นเมื่อยส่วนอื่นแทนก็ได้นะคะโดยเฉพาะท่าที่ท่าโรเมื่อกี้คนส่วนใหญ่จะชอบใช้แขนช่วยชอบใช้แขนช่วยแล้วก็ออกแรงเหวี่ยงแต่จริงๆแล้วเราควรจะใช้สะบักหลังของเราให้เป็นประโยชน์ในการออกแรงนะคะเหมือนจะบีบสะบักเข้าหากันเลยนะต้องฝึกการใช้งานสะบักไว้นะคะมาเซตสุดท้ายค่ะมาเดี๋ยวเซตนี้ถ้าทำไปด้วยนะคะมาเริ่มจากอินชวมกันนะไปค่ะวางมือเต็มๆแมตนะคะแล้วเดินมือมาด้านหน้าเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมาค่ะ1นี้แผลจะขาตึงนิดนึงจะใช้การงอเข่าช่วยหน่อยนึงนะคะ2แต่ละรอบเนี่ยเราอาจจะยืดได้ดีมากขึ้นลองสังเกตตัวเองดูนะคะ3เป็นท่าที่เราได้ยืดเหยียดต้นขาด้านหลังไปพร้อมๆกันเกร็งท้องไว้ค่ะ4อีกรอบเดียวมือกลับมา5โอเคไปกันต่อค่ะที่โรนะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกยืนก่อนยืนก่อนขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะยืดอกไว้นะหลังของเราเป็นเส้นตรงนะคะแล้วพับสะโพกไปด้านหลังค่ะแขนเหยียดตรงลงมาด้านล่างนะแล้วดึงศอกขึ้นไปหาเพดานค่ะบีบสะบักแน่นๆ1ปล่อยลงมาแล้วดึงขึ้นไปใหม่ค่ะ2ศอกแนบลำตัวไว้3พยายามกดไหล่ให้ห่างใบหูไว้นะคะไหล่เราจะไม่ติดหูนะแล้วหลังเราจะไม่ค่อมด้วยยืดอกขึ้นมากดไหล่ขึ้นมาค่ะกี่ทีแล้วคะน้องแอม
1: 6
0: โอเคไปเรื่อยๆค่ะ7 8ไม่มีน้ำหนักก็เหนื่อยได้นะ9 10บีบสะบักเข้าหากัน11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคยืนตรงกลับมาไปกันต่อที่ท่าต่อไปนะคะ plank reach ค่ะมาอยู่ในท่า high plank นะคะขาของเรากว้างออกมานิดนึงนะคะช่วยในการทรงตัวข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าค่ะ1 2พยายามตัวนิ่งๆไว้3 4 5 6เหยียดแขนไปด้านหน้าไกลๆ78 9เกรงท้องไว้ค่ะ10 11อีกทีเดียว12โอเคต่อไป นอนคว่ำได้เลยค่ะเดี๋ยวแพรคอยจับเวลาให้นะคะ30วินาทีมือวางข้างลำตัวนะอย่าลืมนะคะไม่กดที่หลังล่างนะแรงไม่ได้อัดที่หลังล่างไม่กระชากตัวขึ้นมาด้วยนะคะ3 2 1ยกลำตัวช่วงบนขึ้นยกแขนลอยจากพื้นยกเท้าลอยจากพื้นค่ะใช้การเกรงหลังยืดอกขึ้นเกรงก้นเกรงต้นขาด้านหลังเหยียดขามาด้านหลังยาวๆเลยค้างไว้ค่ะน้องแอมมองที่แมตไว้ค่ะมองที่พื้นชายก้มหน้านิดหนึ่งโอเคอีกนิดเดียวค่ะขออีก10วินาทีสู้ๆทุกคนทำได้ค่ะถ้าใครรู้สึกเจ็บหลังต้องพักก่อนนะอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายโอเคพักค่ะเราทำครบ3รอบแล้วใช่ไหมโอเคเวลามันผ่านไปไวมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาออกกำลังกายมันจะสนุกนะแล้วเวลามันจะผ่านไปไวมากเลยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะลองออกกำลังกายกันเพราะเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
1: บางทีดูหนังดูทีวีก็เตะนอนเตะขา
0: ใช่แล้วเป็นท่าที่สามารถทำได้แม้ว่าเราจะนอนดูอยู่หน้าทีวีนะคะเอาละค่ะงั้นเราเดี๋ยวยืดเหยียดกันนะคะเอาละค่ะมาเริ่มจากการเราจะหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าไต่มือออกไปให้ไกลขึ้นค่ะแล้วก้มศีรษะลงหน้าผากแตะที่พื้นได้แตะได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก้มไม่ถึงอาจจะวางมือแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะแต่พยายามให้สะโพกด้านหลังของเราเนี่ยอยู่ติดที่พื้นเอาไว้นะคะเป็นการยืดเหยียดสันหลังด้านหลังของเรานะคะค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจเข้าค่ะค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมาเดินมือกลับมาค่ะทีนี้ทวิสต์ปิดลำตัวกันนิดนึงค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายวางซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวโอเคค่อยๆ คลายกลับมาด้านหน้านะคะสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังแล้วหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกระทวิสต์ปิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังผ่อนคลายยืดลำตัวด้านข้างกันนิดนึงค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกโค้งตัวไปทางด้านซ้ายยืดเหยียดแขนออกไปให้ยาวให้ไกลเปิดอกขึ้นหาเพดานอีก2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาวางมือขวาลงค่ะยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเมื่อกี้เราใช้งานสะบัดกันเยอะเรายืดหัวไหล่และสะบัดกันนิดหนึ่งเหยียดแขนซ้ายไปด้านขวาไกลๆนะคะเราใช้มือขวาดึงแขนซ้ายเข้ามาหาตัวเราค้างไว้อีก3 2 1ผ่อนคลายค่ะสลับข้างแขนของเราเหยียดตรงไว้นะคะเราจะไม่ผ่อนศอกแบบนี้นะเราจะเหยียดแขนตรงๆเพื่อที่เราจะได้รู้สึกยืดเหยียดที่หัวไหล่ในขณะเดียวกันเรายืดสะบักด้านหลังไปด้วย2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือประสานมือไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค้างไว้ค่ะ3 21หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือประสานกันด้านหน้าแล้วโกงหลังค่ะเปิดสะบักของเรากว้างๆก้มศีรษะลงเล็กน้อยยืดเหยียดด้านหลังของเรานะคะ5 4 3 2 1หายใจออกผ่อนคลายอ่ะยืดที่ลำคอด้านข้างของเรานิดนึงเอามือซ้ายไว้ด้านหลังค่ะมือขวาแล้วกดศีรษะด้านข้าง

เบาๆนะคะถ้าคนส่วนใหญ่เวลาทำท่าบางท่าอาจจะไปใช้กล้ามเนื้อต้นคอโดยไม่รู้ตัวนะคะยืดเขาสักนิดหนึ่ง3 2 1ผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะกดศีรษะเบาๆนะคะออกแรงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ3 2 1โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ยืดเหยียดสบายตัวแล้วก็ได้เวิร์กเอาท์ไปด้วยนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะท่าเหล่านี้เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูเตเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดKA อัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดKA อัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณ นครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อน

17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่อึนเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาฮุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวัณวณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธำรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนซินาเร่อาร์กติกเอ็กซ์เพดิชัน2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทาง
ดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2569เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสเวดหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาประมาณ100วันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง30กันยายน2569การเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศต่อไปโครงการความร่วมมืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติมาตั้งแต่ปี2536อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คนประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปเรนโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีการเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสสไตน์ไฮม์และฟาร์มโคนมไซน์โฮฟไบเอ็นบรุนส์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 925เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
วันนี้เวลา 18:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปและเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดคือบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทสวดพระธรรมใหม่หมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันถะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวารณะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่1จิตตะสังคหะวิภาคบทติลัคนาธิคถาทำนองเลื่อนและทำนองสรพันยะ
นตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน956คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีพัฒนาวิทยาลัยพละศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2514ก่อนยกฐานะเป็นสถาบันการพละศึกษาในปี2548ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ปัจจุบันมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต17แห่งและโรงเรียนกีฬาในสังกัด13แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีพันธกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการวิจัยการบริการวิชาการและการส่งเสริมการกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะและบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาสวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสระแก้วสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทอง
วัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาก่อนและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงแรมสยามธาราพาเรตและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิวัดนำจั้นจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาปล้องจังหวัดเลยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569แก่ผู้ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
4: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: น้องตุนถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family you have something special
3: oh something special
1: yeah
4: what do you mean
3: like what
2: family หรือ country คะ
1: oh country sorry
2: ตกใจเลยเนี่ย
1: do you have something special in your country
4: okay they had snow actually there
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, when the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then

0: right นั่นเองครับ
1: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of nation yeah
2: but he died by malaria fever when he was 75 years old okay after that the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park and he dream about a people who protect us from the bad thing and protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
4: Okay, so now let's go to pay less back. Okay.
2: Okay.
4: Let's go.
5: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
4: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
6: Namo Tassa.
4: พักคาวาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
7: ปุนายะ
4: ปุนายะ
7: ตะวาเส
4: ตะวาเส
7: ยังนะเส
4: ยัง

0: Yeah.
1: If you wish something, that will come true. Thing which was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิส
3: ุ
2: นี่ลาภชุบหางตนกูสนสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุกายสบายใจ
1: Hey, if you want money you get money
2: ask for money
4: I think I'm getting
5: money ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
1: welcome again in the show
6: ทัวร์ไม่กลัวพัง
2: ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ national park thailand
7: Our friend, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
6: Yeah. And meet our special activities, night safari.
8: Yeah. อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
9: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
8: ก็ถือว่าทำได้รับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
2: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
8: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
9: ี้
8: ไปกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
9: นะไปเที่ยวนะคะ
8: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
9: ใช่ค่ะ
8: ที่นี่คือดง
9: พญาเย็นค่ะ
8: หรือว่า
9: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
8: ตามไปฟัง
9: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
5: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There's a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk on this area, they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama V

0: to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
2: Still fun.
1: Yeah.
2: Okay. It's still fun. Cool. Let's go.
3: Yeah.
2: Let's go.
4: Have you ever gone to Night Safari before?
2: No, never.
1: This is the first time?
2: Of course. Yeah.
5: ไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมุติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีน้องเปรม
6: Elephant
5: This is an
4: elephant
5: ถ้าเจอกวางเอาหมี
4: Bear
1: This is a bear
5: ได้กวาง
2: Deer
5: เก่ง
2: ฮะ
1: I don't know It's a type of deer It's a
4: kind of deer
5: Barking deer แล้วจะชะมด
7: ชะมดลูกเวรของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
5: ชะมดอธิบายยังไงชะมดอ่ะ
1: โอ้ it's an ant เลย it have a long nose
4: long mouth
1: Yeah.
6: Okay, if you are ready, we have to go now.
2: Yeah.
6: Okay.
0: Yeah. We are going to through the way, but it's so cool.
8: Oh, okay.
0: Yeah. Okay. It used to have a monk that lost in the forest.
8: Yeah.
9: And nobody finds him.
0: Yes, but they can find.
9: How long after?
6: About one week.
0: 1 week.
10: Was he alive when they found him?
9: Of course.
6: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
0: It's called chamot. That's called chamot.
9: What is
0: chamot?
9: No.
0: เรียกว่าอะไรนะคะ What? Evia cat? Huh? Period cat?

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera.
1: No, no.
2: This is a male deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, it is a female deer.
5: How do you know the female?
2: Because yes, males don't have a cow.
6: A cow? มาสับนี้นกแป้งเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
4: Female deer. Why do you know it's a female?
2: Because the,
4: oh, there, there.
7: They have a horn.
2: Horn.
4: Oh.
2: Yeah.
4: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
2: ย
8: Do you have a tiger here?
9: Yes, we have but
7: they are afraid of people.
4: Okay. A tiger afraid of people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
6: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดจริงๆล่ะครับ
2: ครับ
6: ไ
2: ม่ใช่ที่ไม่มีกล้องเสร็จกวางกวาง
10: กวาง
2: กวาง
10: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
11: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
11: Have you heard about it
2: No
11: It's like five animals in South Africa
2: Elephants
11: lions
2: giraffe
11: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeanimals
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youyouIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
2: I'm used to go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
2: yeah
8: to you?
2: Come to near by you.
4: Next to you and
2: you can kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe.
12: Today we saw deers and deers and deer and deer.
2: Mosquitoes.
6: เจอแต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
5: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
5: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1 นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2 ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็

0: เต็มปลาย
1: สำหรับใครนะคะที่ใบนานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
0: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
1: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
0: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆ เข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
2: Let you all guys guess what I am acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
3: Lusa
4: so you can act and you can explain about that animal but you can't tell their name and can'tMake a voice like it. Yeah.
0: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
1: Okay.
0: Are you ready to go to party?
4: Yeah.
0: Having very very fun. Okay.
1: Okay.
0: Let's start the party now.
5: Let's start the party now.ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
2: โอเค who want to play a game
6: a game
2: can we play a game with you
3: maybe
4: I'm on the kitchen today
2: I will be the first cool partner
4: okay let's start 1 2 3
6: yeah
7: yes
3: okay it jumps
2: jumps
3: Jumps.
2: Kangaroo?
3: Yes.
1: Wow.
7: What's that?
3: It's running on the night time.
7: On the night time.
6: Oh. Yeah.
7: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.A light. Head light.
8: Tail.
4: The bottle.
8: Tail.
4: No, no. Light. L E.
8: Okay. Okay.
4: On there. On the bottom. What is it called?
8: Okay. So describe more.
4: What is?
8: Fire.
4: Yeah. Fire. Fire.
8: On the bottom.
4: No. The adverb of.
8: Is it insect? Is it animal?
4: Insect. Insect.
8: What was that?
4: Wait,
8: is there?
4: The cleanse
8: ready?
4: Is that?
8: Come on, you. I guess you're gonna
3: have a fight. I don't know what to do. It's in the water.It's in the water. Yeah. And it has like a.
5: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
1: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
4: แฟน
1: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแล้วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
3: I will tell you about the history
1: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
3: interesting
1: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอกว่า infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระ ที่เคยหลงทาง
9: ใช
1: ่หนูพูดว่า it used to have a monk
4: it used to have a monk that lost in the forest
1: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลเลยค่ะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
10: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
11: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
12: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กไทยต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
13: ถ้าเกิดแกมมาดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็จะเป็นไก่ทอด grill chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับOne man, two men. หรือจะเป็น the first man, ผู้ชายคนแรกกับ the second man. ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย. Many people. Some people. No people. หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับ. อย่างเช่น yellow shirts, red shirts. อุ้ย เปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับ. หรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิตริดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car keyCar key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verb เองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing babyอันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า Neo you are the chosen one นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเนี่ยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาทำให้ถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตกbroken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean songs นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับรู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boring
แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring placeสถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมทิดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ ted tid กับ ded did ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะผิดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซทิดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ต้องออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting Whoa. ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดตื่นเต้นประหม่าแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่าOh my God, I'm surprised. จะบ้าล่ะครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนหนึ่งครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยล่ะครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็ต้องเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า ous ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ ive อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับ
ตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old แก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่ 3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexy funny pretty และ3ครับก็คือadjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noy little lessleast ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than PatChris isn't bigger than Pat. Is Chris bigger than Pat? Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1เนี่ยนะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here. Chris isn't the biggest man here. Is Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is I'm sexy

0: ซี่อ้ําเซ็กซี่หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณอ้ํากับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับอ้ํา is sexier than ตุ๊กกี้คณิตแน่นอนครับอ้ํา isn't sexier than ตุ๊กกี้ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับและสุดท้ายครับ is อ้ํา sexier than ตุ๊กกี้และถ้าคุณอ้ํานั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับอ้ํา is the sexiest girl in Thailand
1: ว้าวอ้ํา
0: isn't the sexiest girl in Thailand ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ is อ้ําพัชรภา the sexiest girl in Thailand
2: ว้าว
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeet is handsomeNadeet isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadeet หล่อหรือเปล่า Is Nadeet handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeet หล่อกว่า Chris Nadeet is more handsome than Chris Nadeet isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadeet more handsome than Chris probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่าณเดชเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่นณเดช is the most handsome man in Thailand ณเดช isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ is ณเดช the most handsome man in Thailand
1: นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุด ๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้งหมดนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Chris รวยเท่ากับ Willie ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุดๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมๆยกคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ the Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. The traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก The traffic is very

0: Bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so bad หรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty
1: really
0: Pretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดนั้นครับ The traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดยังไงครับ The traffic is not bad หรือ The trafficisn't bad เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก the traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น the soup is spicy the soup is too spicy very spicy damn spicy quite spicy not very spicy not that spicy a bit spicy นั่นเอง the soup is not spicy เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequencyเข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็It's hardly ever hot หรือว่า it's rarely hot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ it's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ it's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: Stand up. Get back to your seat.
1: Sit down. Sit down.
0: ค่ะคุณค่ะมามามามาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวนุ๊กไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะค่อยเรียงเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ
2: ช
0: ั
2: ด
0: ชัดนะโอเคเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้watch
2: watch
0: อะไร watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะwatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า have lunch เนาะ have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหมค่ะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นGo to bed นอนค่ะนอนเนาะค่ะแอดแจ๋วเลยโอเคดีมากดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV watch TV okay have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้ make dinner มื้ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี
3: ้ตื่นเช้า
0: get up โอเคอันนี้ sleep go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
4: ้
0: go to school นะคะอันนี้ take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน have dinner dinner เป็นมื้อไหนคะมื้อค่ำมื้อเย็น lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
5: ย
0: ัง รอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย
5: ล้างจาน
0: watch แปลว่าล้างจำได้ไหม watch แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้
6: กินสตรอเบอรี่
5: ก
6: ิน
5: อาหาร
0: ตอนเช้า 8:00 น. have breakfast นะคะ breakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอน

0: มากินชิ้นหนึ่งนะอย่าสลับกันนะคะโอเคอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
1: ใส่เสื้อ
0: ใส่เสื้อแต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dressed get dressed แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยรูปนี
1: ้เล
0: ่นเล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friends เดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะ
2: ห
0: น้า34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งหนึ่งนะให้เราจับคู่นะคะข้อ1 go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเดี๋ยวเราค่อยทำเดี๋ยวดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว
1: กลางวัน
0: กลางวันหรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfast เห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหมใช่เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วมืดแล้วนะคะข้อ5 take a bath take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6ข้อ6ค่ะwake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันเหมือนกันได้ได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watch w-a-s-h watch แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้าล้างมือช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ

0: ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนค่ะ go to bed เข้านอนเข้านอนกลางคืนแล้วเข้านอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหนใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homeworkโฮมเวิร์คคือทำการบ้านค่ะนะดูโฮมเวิร์คข้อ13 get dressed get dressed ทำอะไรคะแต่งตัวแต่งตัวนะข้อสุดท้าย play soccer soccer ก็คือฟุตบอลพอดเล่นอะไรคะ play soccer เล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าซ็อกเกอร์นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่ก็ให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะต่อไปแล้วอ่านมาถึงนี้ก็แข่งกันนะคะใครเสียงดังจะให้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะ
0: เห็นไหมลูกไปยืนตรงนี้ก็ได้
1: ไหนอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะกับกลุ่มนั้นโอเคไหมคะค่ะ
0: ประวัติศาสตร์ลูก
1: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
2: ์
0: science โอเคอันนี้เลข mathematics
1: กลุ่มนี้ต่ออ
0: ่ะโอเค
1: กลุ่มนี้ต่อค่ะ
0: อันนี้ต่ออันนี้ป่ะ
1: อ
0: ัน
1: นู้น
0: ดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
1: เลข
0: mathematics
1: โอเค
0: ประวัติศาสตร์
2: history
0: English
2: พ
0: ละกีฬาก
2: ีฬา
0: สปอร์ต
1: อันนี้นี
2: ่ภาษาไทย
0: ศิลปะ
1: ศิลปะภาษาอังกฤษ
2: อาร์ต
0: อาร์ต
1: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัด
2: นี่
0: โอ้
3: คนนี้ค่ะคนนี้เสียงดัง

0: ก็ดังหมดนะงั้นง่ายทุกคนก็ได้
1: ใจกันมากก็คือจะให้ทุกคนนะคะ
0: โอเคได้ได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
2: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี
1: ้ยกมือนะคะ
0: ลองดูได้ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้ลองดูได
2: ้ M O
3: A
4: ชัน
2: น
4: ี
2: ่ O N D O R I T N G
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อน
4: เอาฟิล
0: ล์มาก่อนอันนี้ก็ได้
2: คำนี้ค่ะ
4: ประวัติศาสตร
2: ์ประวัติศาสตร
0: ์ Hits Hits อะไร
1: ใครจะตอบยกมือนะคะ
2: C
4: O
2: R
4: UAre you
2: okay?
1: Okay. I.
2: Okay.
4: S.
2: T.
4: T.
2: O.
4: O.
2: A.
4: R.
2: Y.
0: Y. Yeah. นะตอนที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือกเดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะเอาไหนเอาไหน
2: อันสีส้มนี่หรอ
0: โอเค
1: ต่อไป
0: รางวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได้
2: โอเควิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ยังไม่ใช่ไ
4: อพี
0: ่ยังไม่ใช่
4: กาโบอี
0: อี
4: กาโบกาโบปากกีโก
2: อีแล้วก
4: ็กากกีโก
2: ไม่บอกแล้วไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่
1: ใครใครจะตอบใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
1: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: Science สะกดยังไงลูก
2: S S C
0: S
4: E
2: O
4: O
2: E
0: A I เมื่อกี้ S C I ได้แล้วนะคะแต
4: ่
0: S C I แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบหนู
4: E
0: เดี๋ยวได้ๆๆคนนั้น S C I แล้วก็อะไรลูก
4: E
2: E หนูค
0: ่
2: ะ
4: S I N E
0: W W ยังไม่ใช่
1: E E ถูก
0: E แล้วก็อะไรต่อ
4: O
2: O
4: K
1: Science
0: Science
4: C
2: A
4: N
2: N
1: N แล้วก
4: ็ E
2: D
0: เดี๋ยวคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้สมัย S C I แล้วก็อะไรลูก
4: เ
0: อเ
4: อ W
0: ไม่ใช่ W ได้ไหม
4: U
0: โอเค S
2: S
0: E S E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไรอี
4: อาจารย์กักขี้โกง
2: S D I
0: ยังไม่ใช่
1: ป
0: ิ
1: ดปากก็ได้นะ
4: อันอันจะทำมือ
0: S C I
4: ไม่จะทำมือ
2: N S D
4: S
2: S
4: S
2: S
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
2: S P Y
0: คำนี้น่าจะวิชาไม่มีเนาะ
1: ไม่มี
2: ภาษาคณิต
4: เมื่อกี้
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
4: คอมพิวเตอร
2: ์คอมพ
0: ิ
2: วเตอร
0: ์อย่าเพิ่งท่อง
2: ยกมือค่ะยกม
4: ือ เอ็ม
2: ค่ะ
0: ใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือ
4: สาม
0: ละอ่ะลองดู
1: ลอง
2: C O
4: M

0: ไม่ใช่ com ได
1: ้ com o
0: อย่าง com computer
1: com
0: p
1: u n o
0: ยังยัง
2: ยังค่ะยัง
0: ต้องใส่ต้องช่วยเขียนดีกว่า
2: ต้องเขียน
0: ใช่คอมได้แล้วนะ
3: เออเจ๊อะไรเบื่อ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: คนอื่นลองบ้างนะใครจะลองใครจะลองใครจะลอง
2: ยูเหรอย
3: ูเดี๋ยวยู
0: คนไหนนี
3: ่ต่อกะไม่อยากทำยู
2: ยูยูยู
0: ใครตอบอยู่นี
3: ่ใครตอบอยู่นี่นวัน
1: ที่
0: เพื่อนจะตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
1: ้
0: คอมพิวเตอร์ได้สักทีอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะ
3: ไม
0: ่ไม่ไม่ไม
2: ่
0: เอาสีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้อันนี้นะอ่ะ
2: อ
0: ัน
2: แรไม่ตั้งใจไหมอ่ะเมื่อกี้
0: ทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เน
2: า
0: ะ
3: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: ต้องใส่เอาวิชาที่ง่ายกว่านี
2: ้เริ่มนะคะ
3: โอ้แมว
0: ต่ออันอีกแล้วเหรอ
2: นับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูได้3รางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
2: 1 2 3คนนั้น M
0: M M ได้ได้เดี๋ยวช่วยเขียน M M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM
3: U
2: S
3: Y
2: I
3: Y
2: C
3: C
0: Music ในที่สุดเอาสีไหน
3: สีเขียว
0: สีเขียว
2: ก็จะได้สีชมพูแล้ว
3: I J
0: โอเค
2: คำสุดท้าย
0: สาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
3: อ๋อเนี่ย
2: ง่ายมาก
0: ง่ายมากเลย
2: เดี๋ยวคุณนับ
0: นะเลือกได้1อัน
2: 2 3คนนั้นค่ะ
0: ตัวเล็ก
2: อี
0: ได้แล้วลูกถูกละ E แล้วก็อะไรลูก
2: N
0: อาจีได้แล้วลูก
3: L
2: I
3: Y
2: M
0: S
3: Y
0: แล้วก็อีกตัวนึง
2: ตัวเดียวมาตัวเดียว
0: แล้วอะไรนี
3: ่ C
0: อะไรลูก
3: G
0: ยังไม่ใช่
3: I
2: O ลัง
0: นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียว
3: L S H
0: H ลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
3: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
3: ไปแล้ว
2: สีฟ้า
0: โอเค
3: ไปแล้ว
0: กลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยละจะปล่อยแล้ว
3: โอ้พวกนี้มันตกช้า
0: โอเค
3: มันตกคนช้าเลยพักได้ไปตี 4พอดีวายแรกตี 4
0: โอ้ใจเย็นทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะก็3:45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
3: เย้ครับ
0: เสร็จแล้วโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายครับเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ย
0: ครับ
1: มาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ
0: ่ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่มีการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
0: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมี
1: ใช่
0: พระเอกเยอะแยะมากมายนะครับ
1: รายละเอียดมันจะอยู่ในหนังสือนี่แหละครับ
0: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผมเปเปอร์เข้ามานี่ด้วยสวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมในบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยนะลูก
0: ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
0: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: What's your name
2: Paper
0: น้อง Paper How old are you อายุเท่าไหร่ครับ
2: 9ขวบครับ
0: 9ขวบพูดว่า9 years old
2: 9 years old
0: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้อง Paper หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ทีเจอร์ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่าซูเวเนียร์ฝากคืนที่บ้านที่อเมริกาครับน้องเปเปอร์ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: สีนี้ครับ
0: เห็นด้วยเท่าไหร่
1: 60บาท
0: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้เฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
0: ับ ไปทางไหนดีครับ
2: ทางนี
0: ้โอเคป่ะไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ
3: Vocab Journey Kid Story. Today, I met with the best Thai performers that I've ever known. Nan Yai Wat Kanon. What is this ancient history? Paper is the one who will lead me to find the answer.
0: Ah, Nong Paper. พอดีเลยที่ทุกคนรู้สึก amazing. รู้หรือเปล่า amazing แปลว่าสุดยอดหรือว่าประทับใจ ลองพูดด้วยครับ amazing.
2: Amazing.
0: เก่งมากเพราะในมือนะครับมีของที่ระลึกและหนังสือที่Teacher Greg อ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history
2: history
0: เก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับ Teacher Greg อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้อง Paper จะพา Teacher Greg ไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงพ่อก่อนเพราะลุงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวเนี้ยผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ 11:00 น
0: โอ้พอดีเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: grand
0: shadow
2: shadow
0: play
2: play
0: grand shadow play
2: grand shadow play
0: นี่พูดได้โอ้ทีเจอร์แกรอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาลุงพ่อทางนู้นครับพูดสวัสดีครับ
0: นมัสการครับหลวงพ่อ
4: ขอเจริญพร
0: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าลุงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่เจ้าเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
4: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทำตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนั่นการเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้คือนาฏศิลป์อย่างที่3ก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม4วาทศิลป์คือคำพากย์คำเจรจาหนังใหญ่เช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้

0: ้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างที่5คือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรพราชสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรุของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนเช่นหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นในวังเราเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเราเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
1: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีเจ็กได้เจอหนังใหญ่แท้จริงครับอยากรู้ว่าทำจากอะไรครับ
0: ความเป็นหนังใหญ่นี่คือหนังที่ใช้ตัวใหญ่ก็เลยทำมาจากหนังวัว
1: หนังวัวภาษาอังกฤษว่า cow hide
2: cow hide
1: คำว่า cow นั่นแปลว่าวัวแล้ว hide ก็คือหนังมารวมกันครับหนังวัวนั่นเองหลวงพ่อครับที่วัดขนอนมีชิ้นที่มีความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
0: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาความสูงประมาณ3.60 เมตรความกว้างประมาณ2.50 เมตรเอามาเล่นหนังชักลอกล่าสุดนี้เราเอาไปเล่นที่งานประชุมเอเปก
1: แล้วที่จะได้ยินว่าที่นี่มีรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็มีการฝึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเจ้าเปเปอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเขานี่แหละที่เขาฝึกกันอยู
3: ่
1: โอ้มาแล้วรุ่นแรกนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
3: น้องบูมครับ
1: น้องบูมและ
4: ตึ้นครับ
1: น้องตึ้นวันนี้ทีเจก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเจเชิดแล้วทีเจจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
4: ดีครับ
1: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิสชาเลนจ์ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
4: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเชอร์คุณตั้มถึงไม่เดียวรอแล้วรีบไปเลยคร
1: ับโอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับ
5: ขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวไปร่วมฝึกกันได้เลย
1: สวัสดีครับหนังใหญ่ is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing, music, orchestra, and literary arts combined to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
0: ย่างตามคุ้ม 1 2 โยกตามคุมโยกมือยกปุ๊บ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ครับ
1: ครับผมทีเจอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเจอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
6: ได้ครับ
1: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
6: ได้ครับ
1: ครูตั้มครับ
6: ครับผม
1: ทีเจอร์เกรกได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นส่วนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
6: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
1: ันยากตรงไหน
6: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12 13ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
1: ใช่ครับ
6: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
1: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
6: ่ครับมันใหญ่ครับ
1: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวไหมครับถือไหวไหม
6: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ำหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวทีได้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
1: ครับ
6: ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
1: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงหรือยังครับ
6: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
1: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
6: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กำลังใจ
1: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
6: ครับผม
1: แล้วทีเจอร์ก็อยากฝึกด้วย
6: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกเนี้ยคือเป็นหมดแล้ว
1: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเจอร์ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
1: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
6: ครับผม
1: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทำไมถึงชอบ
6: ครับเป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี
1: ่อ๋
6: อตั้งแต่อายุประมาณสัก7 ขวบแล้วคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้มาเชิดแต่พอเรามีโอกาส

0: ็เลยมาฝึกเชิดหนังใหญ่นั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
1: ่ทีเดียวก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
0: ได้นั้นถ้าเกิดทีเชอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
1: โอเค
2: ครับผม
1: ไปด้วยกันครับก่อนจะซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทําไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบุ้งครับ
3: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
1: น้องเปเปอร์ทําไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
4: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
1: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทําไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
5: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
1: เต้นใช่มั้ยครับขอดูท่าเต้นโอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
6: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับแล้วหนูชอบ
1: น้องบุ๋มครับเริ่มยังไงครับ
7: 3ขุมครับ1 2 3
1: โอ้โหน้องบุ๋มและเพื่อนๆทำเก่งมากเร็วจังโอ้ก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
8: ไมโครครับ
1: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wooden frame
8: wooden frame
1: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
7: ได้ครับสะอึกครับ
1: สะอึกอย่างนี้เหรอครับ
7: ไม่ครับสะอึกที่เท้าครับ
1: อ๋อสองเท้า
7: ก้าว
1: ก้าวหน้าฮึบยก
7: แล้วก็ซอยเท้าไปครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับ
1: ยก
7: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็โยกอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็โยครับ
1: เอาเชิดใช่ไหมครับ
7: ใช
1: ่สอนคำศัพท์นิดนึงนะครับเช่นคำว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
8: manipulate
1: สุดยอดคำว่าเต้นไม่อยากใช้คำว่า dance และคำสุดท้ายย่ำจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คำว่าStamp out time.
8: Stamp out time.
1: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึกอย่างนี้ครับแล้วทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับจับถูกหรือเปล่า
7: ถูกครับ
1: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
4: คนเชิดคนภาควงดนตรีจอใหญ
1: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
8: puppeteer
1: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
8: ventriloquist
1: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
8: big screen
1: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ
8: band
1: band และเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
8: music
1: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจอร์ก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
7: ครับก้าวครับยกซอยเท้าครับยกครับ
1: ยก
7: แล้วก็ลงแล้วก็โยกครับ
1: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆทำไมไม่ยาก
7: ใช่
1: ท่าที่สองเรียกว่าอะไรครับ
7: ชะเง้อครับ
1: โอ้โหรู้จักอย่างดีครับ
7: ไม่ใช่คร
1: ับ อ้าวเรายังไงครับ
7: 1 2 3
1: โอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
7: ใช่ครับสะอึกครับ
1: เอ๊ะ
7: 9ครับ
1: 9หน้าเ
7: ฮ้ยก็ยกครับ
1: ยก
7: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
1: โอ้เรายกด้วย
7: ใช่โ
1: อ้ตื่นไ
7: อ้ลงครับ
1: เฮ้ยลงโอเค ready 1 2 3
7: ปุ๊บครับ
1: ท่าที่2มันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลยังดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance
8: balance
1: ท่าที่3เรียกว่า
7: วงศรครับ
1: steady
7: 2 3
1: ว้าวเดี๋ยวๆๆที่เจ้ากางเกงจะขาดครับโอเคลองเลยช้าๆนะบูม
7: สเตดี้ครับ
1: ฮึบ
7: ก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
1: ยกซ้าย
7: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
1: ขึ้นโอ้ไปป้าไปอะไรลอง
7: ลงครับ
1: โอ้โหท่าที่3ยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
8: bow and arrow
1: แล้วที่จะเห็นว่าทุกท่าท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
7: สะอึกครับ
1: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
8: hiccup
1: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าที่จะเรียกว่า

0: ทําได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดงของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
2: ผมจะพาทีเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
0: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน Please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
3: Three young puppeteers of Wat Khanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together!

0: โอ้โหการแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเรื่อยๆเลยครับ
0: น้องบูมก็มีความสามารถก็เชิด
1: ใช่
0: พริ้วเลยนะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: มีเรียกลิงน้อยครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
0: ทีเชอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเชอร์ก็ภูมิใจเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาหูก็อยากเต้นบ้างผมภูมิใจในตัวเองครับ
0: ทีเชอร์ก็ภูมิใจในน้องไทเทิลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
1: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักและก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอครับแล้วทีเชอร์แกรกต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเชอร์แกรกไปเรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก Come and see
4: Come and see
5: our show
0: มีท่าให้ทำด้วย Come and see
4: our show
0: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูการแสดงของเราเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับ Come and see our show
4: Come and see our show
0: โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับready 1 2 3 เปลี่ยนท่าครับนี่โอเค
6: today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness of Nang Yai their performance today definitely made me and all of the audience smile see you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A. Puppeteer B. Big Screen C. Dancer ดังดังดังคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Dancer เพราะ Dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
0: ยกซ้าย
1: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับ
0: โอ้ทีเชอร์เกรกก็ควรเปลี่ยนชุดก่อนจะเล่นนะฮะ
7: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอา

0: ลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3
0: thanks
1: think
0: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thinking of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนเนี้ยที่ไม่รู้จะพูดอะไรณวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้มีคนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าอะไรเนี่ยคือผมไม่เคยมานั่งทอล์กโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่ไหมฮะแต่การทอล์กโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่คุณง้อเลยนะครับ
0: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
1: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมก็เป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกมีงานโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรชื่อเต๋า
3: ชื่ออะไรครับหนู
4: ชื่อเต๋า
3: ชื่อจริงชื่ออะไรครับ
4: ชื่อเต๋า
1: เต๋าเศรษฐพงศ์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็เลยทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรไหมไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือไม่กล้าถามแต่จริงๆอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
0: นี่คือ
1: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้ายกมือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้อะแต่ให้แสดงออกได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีได้แต่จะให้สัมภาษณ์ไม่เอาอ่ะไม่ไปแต่ให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกผู้จัดการพี่โอไม่เอาไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยติดตัวมาแต่ว่าการจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารมันสำคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคำถามให้ถูกใจ

0: เขาจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทำให้เห็นแล้วว่าการสื่อสารมันเวิร์กมันทำให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทำให้เราเห็นว่ามันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสำคัญมากๆผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทำงานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับเวลาเราจะไปทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได
1: ้
0: เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทำให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสาร

0: ราะว่าช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเต๋าทวิตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสำคัญตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
1: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนอ่ะอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทำ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันนี้เข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเราวันยังไงวะคือเด็กเนี่ยตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
0: ใช่
1: ตอบผิดก็โดนดุ
0: ครับ
1: เออแล้วมันจะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดตัวทั้งที่จริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ำอ่ะเวลาคุยจะคุยเมามันมันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่ามันไม่จำเป็นมั้งมันใครจะอยากรู้
0: เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
1: แต่ก็ไม่โดนเห็น
0: แต่ก็ไม่เห็น
1: วันที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำโทษให้ใครเลยตรงข้ามมันทำให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได
0: ้ครับ
1: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
0: ้ครับ
1: เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
0: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบนึงแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นก็จะมองเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็คือการเรียนรู้เนาะ
0: มันก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
1: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะมันตีความกันไปที่แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะจริงๆเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครูก็ได้แต่เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
0: ลากสระอายาวๆหน่อยค่ะอะไรอย
1: ่
0: างนี
1: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรมันแล้วมันมายังไงอ่ะที่เรามาไลฟ์สตรีมมิ่งได้โอ้โหสดด้วยอะไรทำให้เรามีเรื่องที่จะพูดบางคนก็บอกผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เต๋ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพอกล้องมาอะไรเงี้ย
0: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
1: เออ
0: ผมก็คิดอย่างนั้นครับทุกคนก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมจะเริ่มทำเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาสตรีมนะครับผมเริ่มทำ YouTube ก่อน
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูพูดไม่เก่งอ่ะแล้วกูจะทำ YouTube ได้ไหมกูดูแบบเฮ้ยบี้เดสกาโอ้โหพูดไฟไหลเลยไอหูดับตับไหม้เลยแล้วก็เก๋ไก่พูดเก่งมากแล้วเราจะพูดได้เหรอแต่อยากทำการแสดงออกแต่ว่าไม่มั่นใจอยากทำ YouTube นะมันต้อง

ทำ YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่าตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไร

0: ซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเอ้ยเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยลดตรงนี้นิดนึงใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
1: ตอนนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี
0: ้ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทำเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็เริ่มทำตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทำมาเรื่อยๆปุ๊บจนเอ๊ะเราชอบเล่นเกมทำไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทำยังไงให้มันได้เงินทำยังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี่ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทำแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาทำแล้วเขาได้เงินฝรั่งทำนี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมอ่ะฟุตบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัวเราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทำเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเฮ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทำไปเฮ้ยสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเด็กๆก็คือ YouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดงานอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่ได้เสียเงินเดือนสักบาทนะฮะทำเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ20คนครับ
1: คุณพระ
0: แฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
1: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
0: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีไหมวะเนี่ย อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทำ เพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ย เฮ้ยเผื่อแบบแวบเข้าไปดูหน่อย อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆพอเราเริ่มทำเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะ ทำให้เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเอ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทำยังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเขาพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้ไม่ต้องหยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็คิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตมาว่าเด็กดูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
1: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
0: รายการมีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนนึงในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทำคลอดน้องแมวเองผมก็ไปดูผมก็ทำไมถึงทำคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทำคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทำไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทำว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทำยังไงเตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทำยังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่สองคลอดคือให้ความรู้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทำออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทำเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปแล้วพอเราเริ่มถ่ายทำจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทำไปทำมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมาก มันเลยทำ

0: ไม่ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกม3อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี
1: ้
0: ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณเงาะซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่ผมทำมาปี2ปีแล้วนะครับ
1: มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักเนาะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเขาเรียกว่านิชมาร์เก็ตเนาะนิชก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เขาสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้สิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอมแต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนนึงมาออกหมายถึงว่าในรายการนึงที่ครูเคยเห็นเขาทําช่องสอนการขอดเกล็ดปลา เอาสิ
0: โอ
1: ้นิชมาร์เก็ตมั้ย
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขา
0: ครับ
1: มันเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวอะไรก็มีนะครูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่รู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัวร์แล้วเราก็ทำมันออกมามันมีคนที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: นะตอนแรกที่เต๋าบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พลิกจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนละครั้ง
1: คือถ้าเกิดคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู
0: ้ถูกใช่เพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่อยแล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละหยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไปได้ยาวครับที
1: น
0: ี
1: ้
0: มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: ๆเนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรเข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นแนวทางที่บวกคนแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได
1: ้
0: เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีนะเราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: ทีเนี้ยมันจะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องก็อ้อนยังไงพี่เต๋าพี่เต๋าคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิดไม่ออกจะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทํายังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขาคุยกับกล้องยังไงแล้วก็ไปดูเลยโหเข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮ้ยอุ๊ยน่าดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออทําอย่างงี้แล้วเวิร์คนะก็ลองทําดูแต่ไม่ต้องเท่าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนวทางครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt เสร็จไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้คุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ copy อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: ากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไร จากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มา AF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไออาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสองข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทำอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูงอก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่พันซับพอถึงพันซับมันไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม
0: นะฮะอย่าลืมนะฮะ
1: ต
0: ั้งเป้าให้ใหญ่แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบางคนเนี่ยไม่หายเต๋านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนหนึ่งที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหใช้ศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนการเจรจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนใหม่มาที่จะมานำเสนอเรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีโลกเต๋า
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

จุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้ด้วยการที่ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมฝันไว้ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นแบบพี่เต๋าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนอื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าใหม่ครับ

0: เป็นผู้บุกเบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: โอ้มันตรงยากมากนะคะ
1: มันยากมากPut the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูก

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบ
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิ

พิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์พูดจาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการต่อยกันหรือการสู้กันนั่นนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่า Jane มักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะนะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า fighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flight จริงนั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flight จริงก็คือเกลียว

ของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า Auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นั่นถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า Flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง Flight Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม S-O-A-R soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะ

ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอเกลโอเกลวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's hisThird helping of ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะ Google หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างนึงก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่

คะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food.I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Why does everything bad have to happen to me?
4: พับดีๆดิ Fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
5: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
4: เอานั่นโทรศัพท์มานู่น
5: Hello
3: Hello
5: help you
3: Excuse me. Do you speak English?
4: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
5: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมว่าชอบพูดอย่างนี้แบบแผลวอยู
4: ่ก็นั่นแหละก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
5: Hello. Thank you for calling housekeeping.Can I help you?
4: อย่างนี้ก็พูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
3: ้ Yeah, I want to change my mattress.
4: Huh?
3: Mine's too hard.
5: Huh? What you want a new mistake?
6: เขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
4: คนบ้าเลยจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ Sir, do you mean mistress or mattress?
5: Sir, do you mean mistress or mattress?
3: No, my mattress. My mattress is so hard.
5: Okay, sir. We will change the mattress for you. Okay, thank you.
4: เดี๋ยวก่อนนะงงอะรู้จักได้ไงเขา mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
5: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
4: โอ้โห
5: โอ้
4: โหสับในซีรีส์
5: รู้
4: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมแล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
5: เก่งนะเนี่ย
4: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
5: Hello sir
3: I also want to change my bed sheet
5: bed sheet
4: เกิดอะไรขึ้นเขาพูดว่าอะไรนะ
5: เขาบอกว่า bed sheet
4: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอก bed sheet มากกว่า
5: Hello sir What do you mean bed sheet or bed sheet
3: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed sheet
5: Okay sir thank you
4: เขาว่าไง
5: bed sheet
4: นี่นี่นี่ผ้าปูที่นอนอย่างนี้ไงเห็นไหม
5: โอเค
4: bed sheets ก็ได้ไหมปัดโถคนบ้าเลยอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะปัดโถเอ้ยมารับสิ
5: Hello sir
3: Also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
5: pillowcase
3: Yes that's right it smells like old person
5: เคสอับหร
4: อออ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
5: ใช
4: ่เคสมันจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
5: ใช่
4: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอน
5: อ๋อ
4: pillow case ใช่ไหม
5: โอเค sir I will change it for you thank you โอ้ยแขกนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่ housekeeping นะมันใช่หน้าที่ไหม
4: แม่
5: ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสโตรองเลยจ้านี่เขาคิดปิ้ง
4: โทรมาโทรผิดเบอร
5: ์นั่นแหละ
4: เอาโทรอีกแล้วโอ้ย
5: สายทั้งวันฮัลโหล
3: and finally this blanket
5: oh I know
3: this duvet it's not working for me I'm gonna need a new one
5: duvet
3: no not duvet
5: duvet
4: huh duvet อะไร
5: เนี่ยไอ้แบงเก็ตเนี่ยพอเข้าใจได
4: ้แปลว่าม
5: ันคือผ้าห่ม
4: ผ้าห่มแบงเก็ตคือผ้าห่ม
5: แต่เขามีไอ้อะไรนั้นดูเวดูเวเวอะไรสักอย่างไง
4: ดูเวใช่ไหม
5: ใช
4: ่อ๋อ DUVET อ่ะ
5: ดูเวทผ้าหนวม
4: ผ้าหนวม
5: ใช
4: ่ก็เราออกเสียงผิดไง
5: ก็ถูกแล้ว
4: DUVET
5: ดูเวท
4: ดูเวทไม่ใช่เขาเรียกดูเวเราเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกเปียกใช่ไหมเรียกดูเว
5: Duvet.
4: เขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change your duvet and your blanket for you
5: okay I will change your blanket and your duvet
4: for you
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะaction verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ Stative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเองประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong this own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belong เป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000 แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000 ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะและประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีๆค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลย ยกตัวอย่างเช่น we understand each other พวกเราเข้าใจกันและกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันและกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
7: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอายเออร์วอเตอร์วิลเลจแห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: okay, so can we like yes go sit here it looks really cozy
8: okay
7: uh-huh. okay so okay. พี่เข็ม could you please tell usHow this place came about?
8: This is actually my grandfather's house.
7: คือเป็นบ้านของคุณปู
8: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
7: โอ้อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
8: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
7: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
8: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
7: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกับหมู่อายเยอะด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
8: Could you please like show us around? Oh, sure. Yep.These are made from recycled item.
7: Oh, นี่คือทำจากเป็นเหมือนกับ recycle นะคะ
8: Yeah. These are from pallets.
7: Pallets ก็คือคล้ายๆขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็น recycle ค่ะ
8: We also have our traditional food cover.
7: Oh.
8: Yes.
7: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
8: It's not a hat, okay?

0: What's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a Water Village.
0: Uh-huh.
1: In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: อ๋อคือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: Uh-huh. คือมีการแข่งขันกัน
1: Yeah. Who can fly the furthest?
0: Uh-huh.
1: Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, oh. using the strings are made of glass.
0: Uh-huh.
1: So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to know เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
2: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happyเป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปนะความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
4: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each other เราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
2: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น Is there a restaurant near here? มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะ I have worked hereFor nearly 2 years ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
4: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะ ยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
2: ้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
4: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
4: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
2: ไปชมกันเลยค่ะ
5: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกครับว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่า
6: ใช่ป่ะไว้ที่ไหนไ
5: ปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไห
7: ม
5: คุณแม่บอกว่าสั่งที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
8: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
9: ทั้งสิ้นบ้านนี้มีกุศลและสถานที่ต่างๆมีกุศล
5: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
8: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
10: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้ก่อนจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
8: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
9: あの車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか。僕このマークあんま好きじゃなくて。
5: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านบอกท่านไม่ชอบนี่ครับดูฮะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันขยับขยื่นกระปี้กระเป๋ากว่า
9: 僕が欲しいとかこれこのクッションです。
5: ああクッションนี่ไงคือเบาะไง
10: ขนาดเบาะนี่ยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเมาส์รอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
9: こういうものがあったらいいのになって思うこととか。
10: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
2: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ discourage เป็น adjective แค่น้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
4: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the endAnd I don't give up. ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English หรือว่าอะไรนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
4: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ stative verb ค่ะ stative verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะ
2: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ remember จำได้ understand เข้าใจ
4: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ belong own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
2: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
4: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
2: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
4: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
2: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
4: ้ discourage ท้อแท้ don't give up อย่ายอมแพ้
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
4: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
2: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
4: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
7: English Level Up
4: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวัน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Why does everything bad have to happen to me?
3: พับดีๆดิ fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
4: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
3: นั่นโทรศัพท์มานู่น
4: Hello
2: Hello
4: help you
2: Excuse me. Do you speak English?
3: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
4: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้แบบแผลวอยู
3: ่ก็นั่นแหละก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
4: Hello. Thank you for calling housekeeping.How can I help you?
3: อย่างนี้มันก็พูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
2: ้ Yeah I want to change my mattress
3: Huh?
2: Mine's too hard
4: Really?
3: Huh?
4: What you want a new mister?

0: เขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
1: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูซิ Sir do you mean mistress or mattress
0: Sir do you mean mistress or mattress
2: No my mattress is so hard
0: Okay sir we will change the mattress for you Okay thank you
1: เดี๋ยวก่อนนะงงอ่
0: ะ
1: รู้จักได้ไงเขาว่า mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
0: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
1: โอ้โหโอ้โหสับในซีรีส์
0: รู้
1: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมแล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
0: เก่งนะเนี่ย
1: โทรศัพท์มาอีกแล้ว
0: Hello sir
2: I also want to change my bed sheet.
0: Bed sheet?
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เช็ดอุจจาระราดที่นอน
1: เป็นไปได้อะ เขาพูดว่าอะไรนะ
0: เขาบอกว่า bed sheet.
1: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะ เขาน่าจะบอก bed sheet มากกว่า
0: Hello sir. What do you mean? Bed sheet or bed sheet?
2: Bed sheet. I would like to change my bed sheet, not bed shit.
0: Okay.thank you
1: เขาว่าไง
0: bed sheet
1: นี่นี่นี่ผ้าปูที่นอนอย่างนี้ไงเห็นไหม
0: okay
1: bed sheet ก็ได้ไหมผัดโต้คนบ้าอะไรอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะผัดโต้เอ้ยรับสิ
0: hello sir
2: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
0: pillowcase
2: Yes, that's right. It smells like old person.
0: Case โทรศัพท์เหรอ
1: ฮะอ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
0: ใช่
1: เคสมันจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
0: Okay sir I will change it for you thank you แข่งนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่เฮาคิปปิ้งนะมันใช่หน้าที่ไหม
1: แม
0: ่ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสซอรองเลยจ้านี่เฮาคิปปิ้ง
1: โทรมาโทรผิดเบอร
0: ์นั่นแหละ
1: เอาโทรอีกแล้วโอ้ย
0: โอ้ยสายทั้งวันฮัลโหล
2: And finally, this blanket.
0: Blanket. Oh, I know.
2: This duvet, it's not working for me. I'm gonna need a new one.
0: Duvet.
2: No, not duvet.
0: Duvet.
1: Huh? Which way, like?
0: เนี่ยไอ้แบงค์เก็ตเนี่ยพอเข้าใจได้
1: แปลว่าม
0: ันคือผ้าห่ม
1: ผ้าห่มแบงค์เก็ตคือผ้าห่ม
0: แต่เขามีไอ้อะไรนะดูเวอะไรสักอย่างไง
1: ดูเวใช่ไหม
0: ใช
1: ่อ๋อ duvet อ่ะ
0: ดูเวทผ้าหนวม
1: ผ้าหนวม
0: ใช
1: ่ก็เราออกเสียงผิดไง
0: ก็ถูกแล้ว
1: duvet ดูเวทไม่ใช่เขาเรียกดูเวออกเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกใช่ไหมเรียกดูเวสุดเขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change your duvet and your blanket for you
0: okay I will change your blanket and your duvet
1: for you
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะaction verb หรือ dynamic ค่ะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ Dative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเองประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belong เป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000 แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000 ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะและประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each other พวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: และน้องอย่าลืมสังเกตว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอเยอร์ Water Village แห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
5: okay, so can we like yes go sit there it looks really cozy okay uh-huh. okay so พี่เข็ม could you please tell us how this place came about
6: This is actually my grandfather's house.
5: คือเป็นบ้านของคุณปู
6: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
5: โอ้อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
6: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
5: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
6: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
5: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกเยอะด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
6: Could you please like show us around? Oh, sure. Yep. These are made from recycled item.
5: นี่คือทำจากเป็นเหมือนกับรีไซเคิลนะคะ
6: Yeah. These are from pallets.
5: Pallets ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็นรีไซเคิลค่ะ
6: We also have our traditional food cover. Yes.
5: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
6: It's not a hat, okay?

0: What's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a water village. In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: คือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: คือมีการแข่งขันกัน
1: Yeah. Who can fly the furthest? Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, using the strings are made of glass. So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุที่ใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to know เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะเรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happyเป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each other เราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
3: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะ

0: adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น Is there a restaurant near here? มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะ I have worked here for nearly 2 years ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2 ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
1: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
0: ้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นนท์จะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
1: แล้วถ้าครูต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
0: ไปชมกันเลยค่ะ
2: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกครับว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่า
3: ใช่ป่ะไว้ดิ
2: ไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
4: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
5: ทำให้สิ่งบ้านนี้มีคุณสิได้สุขภาพที่ดีมีคุณสิ
2: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
4: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
6: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันกว่าจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษตรงไหนก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
4: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ

0: 通の車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか、はい、僕このマークあんま好きじゃなくて。
1: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านหลวงท่านไม่ชอบนี่ครับดูนะ

0: เมาส์รอยนึงซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
1: こういうものがあったらいいのになって思うこととか。
0: でความรู้มาจากไหนคือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
2: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ
2: discourage เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
3: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best till the endAnd I don't give up. ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
3: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ Stative Verb ค่ะ Stative Verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะ
2: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ remember จำได้ understand เข้าใจ
3: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ belong own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
2: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
3: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
2: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
3: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
2: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
3: ้ discourage ท้อแท้ don't give up อย่ายอมแพ้
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
3: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things come to an end
2: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
3: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
3: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

0: สามมือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: This has always been on my list, and I hope this year I can make it real. I'm aiming to lose 4 to 5 kilos. I think it's realistic. Creating a list of things I have to avoid eating and sticking to it could help. I could also join a gym and go there to work out regularly. Rewarding myself for meeting my weight loss goal will certainly encourage me to stick to my plan. Number 2, save at least 4,000 baht a month. If I accomplish this goal, by the end of next year, I will have saved up at least 48,000 baht. I can use this money to pay for my dream trip to Hokkaido, Japan. Putting away 4,000 baht a month is neither too much nor too little. I'll put the money into a special bank account that offers high interest rates. Shopping and skiing in Hokkaido will certainly be on my resolution list next year. So those are a couple of things I want to do for the upcoming new year. Now you can think about what goals you want to achieve next year and write them down. Here are some tips to help you write your New Year's resolution. First, make a list of goals that come to your mind. Then choose the ones that you think are the most important and are not too difficult to achieve. Don't write all your goals in one section. Make one section for each goal and write a heading for each section to show the reader what it's about. Use expressions like I'm aiming to plus verb, I'm planning to plus verb, or my goal is to plus verb to talk about what you plan to do. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: This root beer is really good. Where can I throw it away? I can?
1: You can throw it away in the recycle bin.
0: Oh, you're right. I always forget that you always separate your trash.
1: I try to help the environment in any way that I can.
0: Yeah, me too. I've been riding my bicycle to school every day.
1: Really? That's
0: yeah.
1: Great.
0: My parents' place is not that far from the university, about 15 minutes ride. And that way I can also save on transportation costs and also help reduce the air pollution as well.
1: I agree, and you get regular exercise every day.
0: Right, I've been feeling healthier and energized lately.
1: Yeah, I've noticed that people prefer to use public transportation or ride their bike to work. Air pollution has become a very serious problem in major cities.
0: Yeah, also it has effects on your health issues as well. Like you can get asthma and lung cancer.
1: I'm really glad that the air in our city is cleaner than other places. Maybe it's because we have more trees and there are less cars on the road.
0: Yeah, but you know, water pollution is also an issue as well. Mm. On the other day, I've seen this news on TV about a turtle that died and it washed up on the beach and it had its stomach full of plastic.
1: That's terrible.
0: So that's why a lot of countries been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
1: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking it for food, especially turtles, and die as a result.
0: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
1: Well, I already do both of those things, so I'm doing my part to help the environment and the animals in it.
0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
1: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.食物不仅仅是美食生命的必需品，它更是一种以树作品将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新。
4: บิ่งอีจีจือและจิ้งจือกันแบบพันยุทธ์ทันเดียจื้อสั่งผ่านฟังใจได้อยู่พ่อคุยวันยังเดอะวูดสายสื่อวันจงอีเชียต้องชุ่มมันเจออีอีอีจีกูสิและนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทยไทยเลี่ยสว้าวลึกซึ้งอร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลยเอมิลี่ชิมเลยโอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำแกะสลัก
5: สวยเลยอ๋อสวยมากอืมอร่อยอร่อยหนึ่งสองสามชีสอืมเหมือนลาบอืมชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเข้มหวานเอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
5: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
6: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道
3: 泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยค่ะคือมาจากคนละทวีป
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทาง

0: การทูตทางวัฒนธรรม
1: So how you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah?
3: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll, right, eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家道和每个角落里都能找到的味道。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสิทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
0: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
1: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
1: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
1: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขได้อะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is journey.
3: G-E-R-N-Y, journey.
0: I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y.
1: Okay, ไม่ต้องเสียใจค่ะ ชวนน้องแครอทกลับไปนั่งที่นั่งเลย ใครจะเป็นคนต่อไป หมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
1: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is uniform
3: UNIFORM
0: Congratulations, that is correct.
1: Yay! ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
4: ค่ะ
1: แปลว่าอะไรเอ่ย
4: เครื่องแบบค่ะ
1: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
0: That is a correct sentence. Good job.
1: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยใครเนาะใครเนาะหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
1: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
1: 9ป ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: Let's play spelling.
0: Your word is listen.
4: L I S T E N. Listen.
0: Congratulations, that is correct.
1: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินคะน้องวินรู้ไหมคะว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
1: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
6: เจ็ดค่ะ
1: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
6: อ่านค่ะ
1: ได
0: ้ Are you ready?
6: Yes.
0: You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is express.
4: E-X-P-R-E-S-S.
0: Congratulations, that is correct.
1: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเลดฟริกกี้หนูของเราชื่อน้องพฤกพฤกอายุกี่ขวบแล้ว
4: 8ขวบครับ
1: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
4: พร้อมมากครับ
1: พร้อมมาก Let's play spelling
0: Your word is beautiful
4: B E T I F U L
0: I am sorry, that is incorrect.
1: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
0: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
1: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะอะไรชื่ออะไรครับ
7: ชื่อเนียครับ
1: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
7: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
1: หายใจเข้าลึกๆนะสุดหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
0: Your word is writing
7: W R I T I N G
0: Congratulations, that is correct.
1: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลข1ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
8: ชื่อแพรค่ะ
1: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
8: 8ขวบค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
8: ก็พอประมาณค่ะ
1: ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: Your word is bamboo
8: B A M B O U E
0: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
1: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลข2
9: ค่ะ
1: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
9: ายุ9ขวบค่ะ
1: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
9: 50 50ค่ะ
1: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
0: You only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Your word is bowling
9: B O W L I N G
0: Congratulations, that is correct.
1: ดีใจมาก ขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
10: เอาละการ
11: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
12: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
11: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
13: SY
1: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
14: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
1: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
14: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
14: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
1: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
14: ค
1: ่
14: ะ
1: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
15: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
15: ก็มั่นใจมาก
1: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
15: 1ค่ะ
1: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
15: Street
1: พร้อมนะคะ
15: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Start now. Bus.
15: B-U-S. Bus.
0: Van.
15: V-A-N. Van.
0: Taxi.
15: T-A-X-I. Taxi.
0: Truck.
15: T-R-U-C-K. Truck.
0: Motorcycle.
15: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
0: Crosswalk.
15: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
0: Bicycle.
15: B-Y-C-L-E.E-B-Y Pass
0: Lamp Post
15: L-A-M-P-P-O-S-T Lamp Post
0: Sidewalk
15: S-I-D-E-W-A-L-K Sidewalk
0: Traffic Light
1: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
0: traffic lights
1: and bicycle
0: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i GHTS
1: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะ
16: สาม
1: ไหนขอ
16: ทีสามสาม
1: สามขอดูป้ายหมายเลขสามหน่อยค่ะ fruits
16: ง่าย
1: ง่ายยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: We will start now. Orange.
16: O-R-A-N-G. Orange.
0: Banana.
16: B-A-N-A-N-A.
0: Grape.
16: G-R-A-P-E.
0: Guava.
16: G-U-A-V-A.
0: Coconut.
16: C-O-C-O-N-U-T.
0: Peach.
16: P-E-A-C-H.
0: Mango.
16: M-A-N-G-O. Mango.
0: Watermelon.
16: W-A-T-E-R. M-E-L-O-N.
0: Pineapple.
16: P-I-N-E-A-P-P-L-E.
0: Blueberry.
16: B-L-U-E-B-E-R-R-Y.
0: That is all 10.
1: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five. Oh yeah. และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไปแล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะ
17: 3
1: เพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
18: เลข4ค่ะ
1: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Start now. Golf.
18: G-O-L-F.
0: Tennis.
18: T-E-N-N-E-S. T-E-N-N-I-S.
0: Handball.
18: H-A-N-D-B-A-L-L.
0: Car racing.
18: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
0: Basketball.
18: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
0: Swimming.
18: S-W-I-M-M.I-N-G.
0: Rugby.
18: R-U-G-B-Y.
0: Baseball.
18: B-A-S-E-B-A-L-L.
0: Football.
18: F-O-O-T-B-A-L-L.
0: Volleyball.
18: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L.
1: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเซตเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
19: 8ครับ8ครับ
1: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: We will start now Teachers
7: T-E-A-C-H-E-R
0: Teachers
7: T-shirt
18: T-E-A-C-H-E-R
7: F-
0: Students.
7: S-T-U-D-E-N-T-S.
0: Desk.
7: D-E-S-K.
0: Chalk.
7: S-H-O-C-K.
0: No.
7: Pass.
0: School bag.
7: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
0: Gym.
7: G-Y-M.
0: Chair.
7: C-H-A-I-R.
0: Playground.
7: P-L-A
1: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
7: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D
1: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
7: S-H-O-C-K
1: ที่แปลว่าตกใจ
7: ครับ
1: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็กบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shockand shock.
0: So the word you spelled, shock, is pronounced very similar to the word chalk. It's important to listen between ch and sh.
1: ขอบคุณน้องเนียบมากเลยนะคะและน้องเนียบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
8: ห้า
1: น้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: We will start now Spoon
8: S-P-O-O-N
0: Kettle
8: C-A-N-D-L-E
0: no. Sorry, that's incorrect
1: Pass I know
8: Pass
0: Pot
8: P-O-T
0: Plate
8: P-L-A-T-E
0: Knife
8: K-N-I-F-E
0: Fork
8: F-O-R-K
0: Oven
8: O-V-E-N
0: Bowl
8: B-O-W-L
0: Frying pan
8: F-M
1: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
0: The correct way to spell kettle is K-E-T-T-L-E
1: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้

15คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่อนในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภท Farm to Table นั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

ส่วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เน้นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกรานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

แล้วก็หลังนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียก็ได้นะคะเราทำสเฟียเองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียเองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพลาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบปุ่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโป่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2

0: ็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าผ้าเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆในประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือหนึ่งอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆนะคะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
3: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
4: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่คนตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
5: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่1 นะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่2ก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
4: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
3: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
5: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
2: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
1: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่ว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะเราก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำ

พอมาได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสเมลี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอรี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับ การปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้ง2คนใน2เมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจและก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นของหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดกับหัวใจจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นสมองนะฮะตับไตหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะเพราะนั้นมันจะต้องงับทำงานสัมพันธ์กันนะฮะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ 10-20 ครั้งต่อนาทีในขณะพักครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซและการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญ

0: คันด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
0: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมาก
1: นะ
0: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศครีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ทดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได้สำหรับในส่วนของระบบหายใจระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะครับเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได้นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิดเนื้อสมองตายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศ
1: นะ
0: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อเร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพน
1: ะ
0: เพราะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
1: ้
0: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
1: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
0: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจโดยการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได
1: ้อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
0: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
1: ่
0: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร่นะฮะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่นๆเห ห็นว่ายังมีโอกาสพึ่งที่นี่เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนพึ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี่เองแหละตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจ

0: และการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่าเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควรจริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะตอบสนองอะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นน่ะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตน่ะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีๆอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
1: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
0: เพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
1: ค
0: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับๆอยู่นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
1: เขารู้ตัวหรือเปล่า
0: เขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่อนนะฮะเรียกแรงๆนะบางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
1: ็
0: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
1: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
0: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะนั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
1: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนนะแล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
1: ี่
0: ยไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนะในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
1: นวดก่อนเลยดีกว่าน
0: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอก
1: นะ
0: เราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
1: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
0: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าเราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
1: คือตรงนี้
0: เนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ
1: น
0: ะคร
1: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
0: วางอย่างนี้นะครับ
1: วางทับกัน
0: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเราเนี่ยจะมีกระดูกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
1: ม
0: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี่นะฮะดังนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมื
1: อ, าน
0: นะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
1: ะ
0: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาที
1: ค่ะ
0: นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง1ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
1: 2ครั้ง
0: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
1: เปิดระบบหายใจ
0: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
1: ้
0: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได้
1: ก็ทำได้แล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
0: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
1: เป่าปาก2คร
0: ั้
1: ง
0: เป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
1: ะ
0: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
1: ็
0: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
1: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
0: ทำกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบจมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกมั้ยฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
1: เหมือนเงยหน
0: ้
1: า
0: แงนคอแงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
1: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่เราจะประกบปากใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็ให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
1: ้
0: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเขาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติ
1: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
0: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว
1: ค
0: ือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได้
1: ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
0: ที่คอเนี่ยนะชัดเจนที่สุด
1: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
0: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล
1: ็
0: กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขาตรงนี้นะขาหนีบเนี่ยนะก็สามารถคลำได้นะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
1: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
0: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
1: กราม
0: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ลากเส้นตรงลงมาเราคลำดูนะฮะเราจะรู้สึก ได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
1: ตุ๊บๆอยู่เลย
0: ตุ๊บๆนั่นนะฮะ
1: ตรงนี้คลำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: คลำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคลำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่า

0: วิจัยได้เราก็ไม่ได้ต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
1: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
0: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายและเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
1: ะ
0: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
1: ้
0: นะอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะค่าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง
1: เราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
0: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะฮะ
1: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
0: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเบื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพรา
1: ะ
0: นั้นถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
1: ะ
0: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้คนถ้าเขารู้ตัวเลยนี่คือโอเคแต่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบหายใจก็จะทำงานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้ฮะมันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมุติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้นะทั้งหายใจด้วยทั้งนวดด้วยทั้งไปขอความช่วยเหลือเตรียมอุปกรณ์เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
1: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
0: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ากู้ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราต้องพอดูได
1: ้
0: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการตอบสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาเขาจะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนก็จะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
1: หรือไปต่อ
0: หรือไปต่อใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเท่าเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาว่ายกลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
1: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์ยังมาไม่ถึงให้เรา
0: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั๊มไปเรื่อย
0: จนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เข้าไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่น
1: ะ
0: ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะอย่างถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาหร่ายมีอะไรอุดๆอยู่ในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมาน ะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้วก็
0: ด
1: ันได้ไหมคะหรือ
0: ว่าล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้องนะ
1: ฮะให้เขาขย้อนคุณหมอที่จะให้เขาขย้อนมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลน
1: ะ
0: นะฮะแต่

0: บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกันนะในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะฮะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึง

0: ีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนเราทั้งอายุเรามากๆจน 80-90 น
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮะ
1: นะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆ นะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี
1: ่
0: นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นแล้วก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี่คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University นี่คือเกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจที่จะส่งต่อทั้งความรู้และความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศครับจะมีเพียง1โรงเรียนเท่านั้นครับที่กลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับสัปดาห์ที่แล้วน้องๆจากสาธิตมช.เข้าไปรอในรอบต่อไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปจะเป็นใครระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมโอเคน้องตาน้องภูมิน้องเนมมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากกำแพงเพชรพิทยาคมบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ถึงแม้ว่าพวกเราจะดูเงียบแต่ว่าพวกเราฟังเรียบนะครับ
0: Smart, Camp, และกันมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมครับ
2: Don't follow your dreams, but follow us on Instagram
0: ไอ้ที่ตามความฝันเนี่ยอยากตามก็ตามไปแต่ขอแนะนำให้ตาม3หนุ่มนี้ใน Instagram ตอนนี้มีคน follow อยู่มา4คนฮะแม่ยายพี่สาวแล้วก็ตัวเองทีนี้เพื่อน้องๆทุกคนนะครับเข้าใจกฎกติกาไปเหมือนๆกันนะครับ So that we all have a common understanding, here are the rules of the gameใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
2: Nan Province is where the Nan River an important river in Thailand originatesIt is significant because more than 40% of its water in Chao Phraya River comes from here. And in order to protect its water resource, you must start with the watershed forest.
3: The Protect Nan Forest Project is a project that the Center of Learning
4: Network for Region organizes in conjunction with private and governmental organizations and surrounding communities.It puts emphasis on the rehabilitation of forests in Nan with the aim of sustainable coexistence between forest and humans. This project has many interesting activities. One of them is increasing green space with a tree planting innovation called tree planting in the Mahathai style at a forest in Pa Sing sub-district in Nan, which covers more than 100 rai of land. This type of tree planting starts at the top of the mountain. Once the trees have grown,The seeds or the fruits will spread from the mountaintop down to the slope and the foot of the mountain, like the Mahathai hairstyle. And the project is using three methods of tree planting. Number one, the Miyawaki method is a method that helps the forest heal faster than conventional tree planting. This method uses local tree varieties and plant trees in a way that make them compete to grow. The second method is to plant seedlings with the Ectomycorrhiza fungus.Which promotes growth and increases the plant rates of survival. This type of fungus also produces edible mushrooms that can help increase the income of locals. Lastly, the biopolymer method helps with water absorption

0: slows down evaporation of water so that minerals and nutrients can be retained in the tree planting area. Eventually, the plant will be able to extract water from the biopolymer through osmosis.
1: With all these forests grown back, there's opportunity for the villagers to collect more resources and mushrooms in here so they can have a better life and have a better living.
2: Which of the following is the benefit of the Mahathai forest planting method? Is it A, the fruits and seeds of the trees can spread down the slope and the foot of the mountain by themselves? B, it can rehabilitate the forest faster than conventional tree planting? C, locals can earn more income from the mushrooms? Or is it D, the tree planting area can retain a large amount of minerals and nutrients? ถ้าพร้อมแล้ว C
3: yo
2: yo สาธิตบอกเราตอบครับ
4: A
5: the fruits and seeds of the trees can spread down to the slope on and the foot of the mountain by themselves
2: เราจะได้100คะแนนแรกหรือไม่ครับได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆ choice มันก็มีความก้มแกล้มว่าเอ๊ะมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าโจทย์ถามถึงเรื่องของการปลูกป่าในรูปแบบของมหาไทยเนี่ยต้องเป็นข้อ A เท่านั้นโอเคเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนชื่อเกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 It is one of the 11 protected plantsUnder the 1975 Plant Variety Protection Act, there are more than 30 varieties of this plant, at least 9 of which are edible. Clue number 2. Its fruit has been used for deworming and treating jaundice, pus, blisters, diarrhea, mumps, and lymphatic system problems. Clue number 3. Some varietiescan be measured up to 30 centimeters in length and 15 centimeters in diameter. In general, they weigh 1 to 3 kilograms. Clue number 4. The flesh of fruit has a texture similar to custard. Foreigners say that the flavor resembles that of almonds. It is high in sugar. About 100 grams of the fruit contains 147 kilocalories of energy.And the last clue, the fruit has a distinctive smell and is often turned into different types of snacks, such as chips, preserves, ice cream, and candied fruit. Now let's see. สาธิตมอนอยากจะตอบว่า
5: potato
2: มันฝรั่งนั้นเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่ใช่ผิดครับกำแพงเพชรพิทยาคมตอบบ้างครับ
5: ดูเรียน
2: ตอบคือดูเรียนหรือทุเรียนนั้นถูกต้องครับมันคือท่าอะไรกันหนูลูกเมื่อก
5: ี้แดบครับผม
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าด้วยเรื่องของพรบการปกป้องพันธุ์พืชนะฮะทุเรียนนี่เราต้องนะช่วยกันอนุรักษ์ป่าสงวนไว้นะครับโอเค300คะแนนต่อไปใครจะเป็นคนได้เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
6: คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการและรักษาด้านทันตกรรมแก่บุคคลภายนอกซึ่งดูแลโดยคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่อาคารสมเด็จย่าชั้น1ครับ
2: Welcome back to See You on the Road Season 2นะครับอีก300คะแนนอยากจะแบ่งไปเท่าๆกันและให้ทุกคนเข้ารอบแต่พี่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะโอเคเข้าสู่การ Random ครับSequencing น้องๆทุกคนฟังให้ดีครับ The question is We would like you to arrange these astronomical bodies in the orderThey were discovered from the earliest to the latest. Here we go. Venus, Neptune, Pluto, Titan

0: Moon. Kepler, 90. Uranus. Charon Moon. 51. Pegasi B. พร้อมแล้วเริ่มครับ8 7 6 5เตรียมนะครับ4 3 2 1 Hands off โอเคมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตรงกับตำแหน่งเฉลย6ข้อด้วยกันขอเสียงปรบมือดังๆให้ครับสาธิตมอดอย่างที่ทั้งสองทีมตอบนะครับคือ Venus ถูกต้องนะครับดาวศุกร์เนี่ยค้นพบมาตั้งแต่ pre-Christian era คือตั้งแต่ก่อนคริสตกาลอีก Titan Moon หรือว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์นะครับค้นพบเมื่อปี1655ครับลำดับต่อไปนะครับก็คือ Uranus นั่นเอง1781ครับตามด้วย Neptune 1846ครับดาวพลูโตนะครับ1930ส่วนCharon Moon นั้น1978ครับแล้วก็51 Pegasus B เนี่ย1995และล่าสุดอยู่ใน another solar system that's similar to our solar system นะครับค้นพบเมื่อปี2017นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆสาธิตมอนด้วยครับมาที่กำแพงเพชรที่ผมจริงๆนะฮะสำหรับข้อนี้โจทย์นี้มันแลดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเรานึกถึงระยะนะฮะจากเรียกว่าจากโลกหรือจากดวงอาทิตย์ออกไปเนี่ยอาจจะพอจะบอกลำดับได้อยู่บ้างนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนในระบบสุริยะจักรวาลของเราน้องๆอีก2โรงเรียนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนน้องๆ นครสวรรค์อยากจะบอกอะไรจะกับเพื่อนๆจากคำคณาธรไหมครับ
1: Nothing to say but do your best
0: โอเคนะฮะ nothing to say but do your best นะไม่ต้องพูดอะไรก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดละกันนะครับน้องๆจากคำคณาธรนะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์ครับ
2: we gotta say we agree with you guys we're gonna do our best thank you GG good game
0: เราจะเริ่มกันที่การตอบคำถามจาก VTR ครับดูและฟังให้ดีนะครับกับ VTR ชิ้นนี้ครับ
3: Mingalaba. Today's greeting has to fit the surrounding. Do you see the temple right here? This temple was built in a Burmese temple style. But I'm not that far away from you. I'm actually in Lampang. Lampang, ไม่หนาว แต่ Lampang, หนาวมาก All right, let's go wise some monks.
4: When it comes to the province with the most Burmese art, Lampang takes the cake.The Burmese have been living in Lampang since the reign of Raman V. At the time, there was a lot of teak wood in Lampang, but Thai people still didn't have the right logging skills. So the government needed to hire logging experts from abroad to oversee and operate the logging business. Foreigners who were experts in logging at the time were the English because they had been traveling to Myanmar to work in the logging business for a long time. The English came to Thailand with the Burmese laborers who were under their supervision.These laborers were highly skilled in logging. Once the Burmese had the chance to be part of the logging business, they were able to grow their wealth from it. These wealthy Burmese businessmen were mostly Buddhist, so they strongly believed in making merits, especially by building temples, something which Buddhists in general believed that would give them a lot of merits. They also believed that there were spirits that inhabited the trees in the forest that they cut down every day, so they wanted to build temples to absolve themselves of their sins.
5: Two of these vegetables,whatever this is, probably garlic or something. Two of those. Thank you.
4: The distinctive features of Burmese temple are the wooden structures, intricate carvings, layered roofs with the tips crowned by many tiered umbrellas or shat. Some of the important Burmese temples in Lampang are Wat Prakao Don Tao, Wat Si Rong Meung, and Wat Si Chum.
0: From the video, which of the followingincorrectly describes the Burmese who settled in Lampang during the reign of King Rama V. A. Most of them were Buddhists. Once they became wealthy, They liked to build temples because they believed that it gave them lots of merits.

0: B, they believed that there were spirits inhabiting things in nature. C, they liked to build temples imitating famous temples in Myanmar. Or D, they were experts in logging. Hands behind your backs, please. C, you! Your answer is
1: B. They believe that there were spirits inhabiting things in nature.
0: คิดว่าได้หรือไม่ได้ครับผิดครับมาที่จากคำธนาธรนะครับ
2: D. They were experts in logging.
0: D. They were experts in logging. นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น A กับ C. พร้อมนะ C. Youจากคำธนาธรอยากจะตอบว่า
2: C they like to build temples imitating famous temples in Myanmar.
0: Your answer C is correct. คุณสมบัติทั้ง3ข้อคือ A B และ D นะครับเป็นการบ่งบอกถึงชาวพม่าที่มาอยู่ในลำปางในช่วงรัชสมัยของรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่5นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยการสร้างวัดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะอยากได้บุญเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยมีวิญญาณสิงสถิตอยู่เชื่อนะครับเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการตัดไม้เก่งครับแต่จงใจที่จะสร้างวัดให้เหมือนกับวัดในพม่าเนี่ยเปล่านะครับไม่ได้ตรงนั้นอ้าวทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่เกมที่มีมูลค่าถึง200คะแนนด้วยกันนะครับกับเกม Who What or Where You can answer whenever you wish Here we go The following are the characteristics of which animal Clue number one This animal can be found in the rainforests in South Asia like India and Nepal and in Southeast AsiaThere's a wide variety of subspecies. In Thailand, it can be found mainly in the south. Clue number two, it's an endangered species with fewer than 2,500 of them worldwide. They are assessed to be critically endangered by the IUCN's Red List of threatened species. In Thailand,They are listed as a protected species under the 1992 Wildlife Reservation and Protection Act. Oh, นครสวรรค์ your first attempt. โอเว่นตอบว่า
1: Tiger.
0: Tiger. เป็นคำตอบที่ไม่ได้นะครับไปต่อครับ Clue number three. The animal's dominant characteristic is caused.By abnormalities in the pigment called melanin, which can make it look different from other cubs in the same litter. เอาละสิจากคำคณาธรกดแล้ว and your first attempt is
3: It's Black Panther.
0: Will your answer Black Panther earn you 200 points or not? เอาไปเลยนะครับจริงๆแล้วจะ Black Panther หรือ Black Leopard ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอ่านต่อข้อ4เนี่ยจะเป็นว่า This animal was in the news in 1978 when one was seen walking around the train depot in Bangkok. This animal was in the news again in 2018. และข้อสุดท้ายชัดเจนเลย The 2018 incident เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยprompted many artists to paint murals of it in various locations to demand justice for the animal and call for the person who violated the law to be punished. Okay, ชัดเจนนะครับว่า Black Panther นะฮะหรือว่า Black Leopard ก็ได้นะครับก็คือเสือดำนั่นเอง All right, เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆโรงเรียนนครสวรรค์บอกเลยว่าต้องทำให้ได้โอเคช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาดูว่าทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปใน See You on the Road Season 2สังเกตสีหน้าของน้องๆโรงเรียนนครสวรรค์ฮะแลดูจะตึงๆนะฮะเหมือนกับว่าเพิ่งจะเสียค่าแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้ Consider this moment ถึงเวลาที่เราจะต้องสุ่มแล้วครับว่าเกมที่เราจะแรนดอมได้นั้นคือเกมอะไรครับTrue or False

0: อกให้เลยนะจ๊ะแคตตากรีกว้างๆใหญ่ๆไม่ลงดีเทลไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวแทนของทั้งสองทีมยกมือเลยครับใครเป็นคนเล่นโอมกับวิน
1: ทั้งโอมและวินจะต้องมาสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวกับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งโอมและวินจะทำผลงานได้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่า
0: You ready for this?
2: Yeah, I'm ready.
0: All right. The following statements about the first generation of BNK48.BNK48 True or false? เริ่มครับ It is the sister band of AKB48
2: True True
0: เชอปรางค์ is the captain of the band
2: True True
0: ซัดจัง is the youngest member
2: True False
0: เชอปรางค์ is the oldest member
2: TrueFalse.
0: The band has their own theater on the third floor of the Mall Bangkapi.
2: True. False.
0: By mid-2018, they have released 3 songs.
2: True. False.
0: There were 1,357 people who auditioned to become part of the first generation of the band.
2: False. False.
0: BNK48 officially debuted on June the 2nd, 2017.
2: True. True.
0: Mobile is the center of the song Koi Suru Fortune Cookie. Cookie Siang Thai.
2: True. True.
0: Aita Kata Yak Jadai Pop Te is the second song of the band released.
2: True. False.
0: และผลคะแนนก็อยู่ในมือของพี่เต้แล้วและโรงเรียนที่ได้300คะแนนคือนครสวรรค์ครับโอเคนะฮะเรามาดูถามว่าเชอปรางเนี่ยเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแก้วอายุมากที่สุดคือ22ปีครับ The band has their own theater on the third floor of the Mall Bangkapi มีโรงของตัวเองเลยชั้น3 Mall Bangkapi ใช่ไม่ใช่
3: ไม
0: ่
3: ใช่
0: ไม่ใช่
3: ชั้น4เหรอ
0: ชั้น4โอ้โหไม่ธรรมดาชั้น4ถูกต้องนะครับและถามว่าณตอนนี้นะครับที่บันทึกเทปรายการเนี่ยฮะช่วงกลางปี2018เนี่ยออกมาแล้ว3เพลงใช่ไม่ใช่
3: ไม่น่าใช่ฮะ
0: 11เพลงเข้าไปแล้วพ่อและถามว่าไอตะคัตตะอยากจะได้พบเธอเนี่ยเป็นเพลงที่2ที่วงปล่อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเพลงอะไรฮะ
3: เพลงแรก
0: เพลงแรกไม่ธรรมดานะเราน้องเวน300ต่อ300ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านและน้องๆทั้ง2เรียนเข้าสู่รอบ Sudden Death and for the suddeneath round the question is now in my hand what is the only sport that has been played on the moon นครสวรรค์ตอบแล้ว your answer is
4: golf
5: golf
0: ทำไมถึงมั่นใจ
4: เพราะว่า
3: บนดวงจันทร์หลุมเยอะครับหลุมเยอะ
0: นะครับ your answer golfก็ไปเลยดิ Answer is golf นะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1971 Alan Shepard นะฮะเป็น astronaut astronaut แปลว่านักบินอวกาศสายอเมริกาถ้ามาจากสายรัสเซียสาย USSR สมัยนั้นเราจะเรียกว่า cosmonaut เป็นนักบินอวกาศที่ได้นำลูกกอล์ฟ2ลูกกับไม้กอล์ฟไปตีบนดวงจันทร์ครับจากคำคณาธรอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
4: ก็แพ้ชนะมันไม่สำคัญหรอกฮะขอแค่มีส่วนร่วมก็พอแล้วครับ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนจากคำคณาธรและเซเลบรตครั้งให้กับโรงเรียนนครสวรรค์อย่าลืมนะครับเราจะมาดูครับว่าอีก2โรงเรียนที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้จะเป็นใครเจอกันได้อีกครั้งนะครับใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent.

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดการงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun, ถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special?
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry,
2: I'm sick. ใจเลยเนี่ย
1: Do you have something special in your country?
4: Ah, okay.They have snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงวงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, when the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it. Huh?
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
6: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Sanalat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dream about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
1: Yeah. Okay. So now let's go to pay respect. Okay.
6: Okay.
1: Let's go. Okay.

0: What's your name?
1: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
2: Namo Tassa.
1: Bhagavato.
2: Bhagavato.
1: มันเป็นฟีลที่โอเคมากเพราะว่าได้นําเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
3: ปุนายะ
1: ปุนายะ
3: ตะวาเส
1: ตะวาเส
3: ยังนะเส
1: ยัง

0: Yeah.
1: That's fine.
2: Yeah.
1: If you wish something, that will come true. Thing which was lost, you will get the thing you lost back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
3: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสีสุกนี่ลาภชุบหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: If you want money you will get money
3: Ask for money
0: I think I'm getting
4: money soonฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
1: welcome again in the show ทัวร์วิกวัง
3: ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ national park thailand
5: Our friends, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
6: Yeah. And meet our special activities, night safari.
7: Oh, oh, oh, อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
8: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
9: ก็ถือว่าทำได้ดีใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
3: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
9: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
8: ี้
9: เป็นก
8: ับ
9: เพื่อนชวนเพื่อนไป
8: ไปเที่ยวนะคะ
9: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
8: ใช่ค่ะ
9: ที่นี่คือ
8: ดงพญาเย็นค่ะ
9: หรือว่า
8: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
9: ตามไปฟัง
8: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There are stories told about this place that every whoever try to cross this area to walk on this area, they have to stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thueak Khao Dong Pha Phai to Dong Pha Yen.
2: What does it mean?
1: The Dong Pha Phai is the fire, about fire. And the Dong Pha Yen is about cool.
10: Cool.
1: Yeah, cool.
10: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
2: After that, people stop dying here or something?
10: Yes.
1: Okay, about 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil. This tiger bite her and then she died because she fight with the hurt. Yeah.
2: Poor girl.

0: and the nature of tiger, when it need food, it will come back to eat again.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: This girl?
0: No. This tiger.
2: Okay.
0: Yeah.
1: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Sompong. They plan how to catch it. Yes, and is the bad thing, bad luck of her, of him. Yes, they beat him again.
2: Oh, okay. And they did it?
1: They beat, they bite him, they kill him.
2: Kill him too?
0: Yeah.
1: Yes.
2: So two people died.
0: Yeah, and after it 2 days,
1: yeah,
0: they will catch it.
1: Oh,
2: yeah. 36 years old, he look old already.
3: Yeah. Yeah. She's in her late
2: 40s. Hungry old tiger.
4: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
5: Mm-hmm. Huh? Oh, the footprint is long, about
4: 31
5: centimeters.
6: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้Explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Wait, camera, what? camera.
1: No.
2: This is a female deer.
3: A female deer.
4: No, a deer, a female deer.
2: How do you know that's female?
0: Because
5: เขา
6: แม่สับนี้น้องแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
0: This is a female deer.
4: Female deer. Why do you know it's a female?
0: Because the
4: older one.
7: They have a horn.
0: Horn. Yeah.
4: Oh.
0: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย
8: Do you have a tiger here? Yes, it has, but not some.
4: A tiger afraid of people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
0: No.
6: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
0: How is it in time? กวางมีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาเยอะหนูไปอวดเขาเยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
4: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
4: Have you heard about it
2: No.
4: It's like five animals in South Africa elephants lions
0: giraffe
2: cheetah
4: yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeAnimals, like wild animals.
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
0: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
0: I'm used to go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
0: yeah,
8: to you?
0: Come to nearby you.
4: Neck to you and one.
0: And you can kiss them.
4: Really? Yeah.
0: You can kiss giraffe.
2: Today we saw deer and deer
0: mosquito
6: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
2: เม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
2: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
2: สำหรับใครนะคะที่ใบนานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
4: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
2: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
4: เ
2: ป็นการเจิมหน้าเบา
4: ๆเอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
0: Let you all guys guess what I'm acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
4: Lusa. So
0: you can act and you can explain about that animal but you can't tell their name and can'tMake a voice like it. Yeah.
4: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay. Are you ready to go to party?
0: Yeah.
4: Having very very fun. Okay.
2: Okay.
4: Let's start party now.
6: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
0: โอเค who wanna play a game
7: you game
0: maybe I'll come with you
1: maybe
0: I'm on the kitchen today
8: I'll be the first
0: cool partner okay let's start 1 2 3
8: yeah
3: yes
1: okay it jumps
0: Jumps. Kangaroo?
1: Yes.
0: Wow.
3: What's that?
1: It's running on the night time.
3: On the night time?
1: Oh. Yeah.
3: Oh.
0: Wow. Wow. Wow. Wow. Light.
5: Tail? Their
0: bottle. Tail? No. Light. LED.
5: Okay.
0: On there.
5: Okay, so describe more.
0: What is?
5: Fire?
0: Yeah, fire.
5: On the bottom?
0: No. They are adverb of.
5: Is it insect? Is it animal?
0: Insect.
5: What was that? Wait,
1: is
5: there?
0: It's a...
1: Come on.
0: Okay, I guess
5: it's gonna be 5 points! Yeah! 5 points! I don't know
1: what to do! That's in the water? It's in the water, and it has like
6: a... เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
9: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
8: แฟน
9: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแล
0: ้
9: วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
3: I will tell you about the history
9: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำนึงค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
3: interesting
9: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
0: it used to have a monk that lost in the forest
9: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
7: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
8: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่า
10: เขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
11: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมาก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องแอมเย่เรามาเจอกันนะคะในเอพิโซด7แล้วเป็นยังไงบ้างคะออกกำลังกายด้วยกันมา6วันแล้วว
2: ันนี้วันที่7แล้วว
1: ันนี้วันที่7แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะโยคะเบิร์นนี่รู้สึกว่าแตกต่างจากโยคะที่เราเคยทำไหมคะ
3: แตกต่างค่ะคือโยคะที่เป็นเหมือนแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะเขาจะเหมือนเน้นการฝึกกำหนดจิตลมหายใจการยืดส่วนมากจะเป็นแบบยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นโยคะเบิร์นนะคะมันได้มีผสมภาษาท่าที่เป็นแบบว่าเหมือนได้ใช้การเบิร์นการโฟกัสกล้ามเนื้อที่เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนท่าออกกำลังกายปกติใช่ไหมคะมีการผสมมาด้วย
1: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะก็จะเป็นนี่แหละอย่างที่น้องแอมพูดเลยคือเราผสมท่าออกกำลังกายปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นท่าที่ไม่หนักมากเนาะเราจะไม่มีการใช้น้ำหนักเยอะๆเพราะว่าเราอยากจะเน้นที่การโฟกัสกล้ามเนื้อในขณะเดียวกันเราก็จะสอดแทรกท่าที่เป็นการยืดเหยียดเข้ามาด้วยใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่มันควรจะต้องมีความยืดหยุ่นเข้ามาด้วยแต่ยืดหยุ่นอย่างเดียวก็ไม่ดีมันต้องมาคู่กันใช่มันต้องทั้งแข็งแรงแล้วก็ทั้งยืดหยุ่นด้วยมันถึงจะครบองค์ประกอบของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงเนาะโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้เราไหนๆแล้วก็ออกกำลังกายกันมา6วันแล้วใช่ไหมคะงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดสบายๆวันนี้จะเป็นสไตล์โยคะนะคะก็แต่ก็อาจจะไม่ได้โยคะจ๋าเพราะว่าเราจะอาจจะตัดท่าพวกไหว้พระอาทิตย์อะไรเงี้ยออกไปนะคะเพราะว่าอยากให้คนทางบ้านทำตามไปด้วยใช่ทำตามได้ง่ายๆนะคะนั่งดูอยู่หน้าทีวีก็ทำตามได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการนั่งสมาธิกันก่อนนะคะ
3: ชอบมากค
1: ่
3: ะ
1: ใช่แล้วเราจะต้องมีสมาธิกับร่างกายตัวเองนิดนึงนะคะนั่งขัดสมาธิค่ะแต่ขาของเราไม่ซ้อนทับกันนะคะเอามือของเราวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าเรายืดหลังของเรายาวๆค่ะผ่อนคลายข้อบ่าไหล่ของเรานะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะสังเกตลมหายใจของเรานะคะให้ลมหายใจของเราลึกและยาวหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราเข้าไปถึงท้องให้เรารู้สึกของเราพองขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกท้องของเรายุบแฟบลงอกแฟบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบดีมากค่ะหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบให้ลมหายใจของเราเบาสบายให้จิตของเราอยู่ที่ลมหายใจของเราให้สมาธิของเราอยู่กับร่างกายของเราทำสมาธิด้วยกันสักครู่นึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ

ทีนี้นะคะเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพข้อมือกันนิดนึงนะคะเราจะเริ่มจากการพนมมือกลางอกนะคะเปิดฝ่ามือออกเหมือนเปิดหนังสือเอาหลังมือประกบกันหมุนปลายนิ้วมือลงเหยียดแขนมาด้านหน้ากางแขนออกด้านข้างแล้ววาดฝ่ามือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงกลางอกค่ะเปิดฝ่ามือออกเหมือนเปิดหนังสือหลังมือประกบกันหมุนปลายนิ้วมือลงแล้วเหยียดแขนออกมาด้านหน้ากางฝ่ามือออกด้านข้างแล้ววาดแขนขึ้นลดมือลงกลางอกค่ะอีกรอบเดียวค่ะเปิดฝ่ามือออกเหมือนเปิดหนังสือหลังมือประกบกันหมุนมือลงแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้ากางแขนออกด้านข้างแล้ววาดแขนขึ้นข้างบนแล้วลดฝ่ามือลงกลางอกค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ที่พื้นยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นค่ะแล้วโค้งลำตัวยืดลำตัวด้านขวาหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวพยายามให้สะโพกด้านขวาของเรา grounding อยู่กับพื้นนะคะหรือให้สะโพกของเราเนี่ยยังติดพื้นเอาไว้อยู่นะแล้วเปิดอกของเราขึ้นหาเพดานเพิ่มขึ้นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงค่ะทีนี้ยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกไตนิ้วมือขวาไปให้ไกลค่ะถ้าวางศอกได้วางกดสะโพกด้านซ้ายไว้ยืดลำตัวด้านข้างฝั่งซ้ายค้างไว้ค่ะอีกซ้าย2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือลงค่ะทีนี้มือขวาค่ะไปจับที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังลำตัวของเรานะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังรู้สึกถึงการยืดทวิสต์บิดลำตัวด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะกลับมาด้านหน้าแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกบิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่ะเอาละค่ะทีนี้เอามือประสานกันด้านหน้าหายใจเข้าเราเหยียดแขนขึ้นหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกลดมือลงวางข้างลำตัวขออีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวอ่ะทีนี้มาที่ข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะอ่ะชันขาขึ้นนะคะอ่ะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะเอามือวางไว้ด้านหลังของเรานะคะหายใจเข้ายืดออกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายวันนี้เราจะค้างอยู่ตรงนี้นานสักนิดนึงนะคะยืดข้อสะโพกด้านข้างหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายแล้วเราหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายค้างไว้อีก3 2หนึ่งหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเราจะรู้สึกถึงการยืดข้อสะโพกด้านข้างของเรานะคะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราจะมายืดข้อพับของหัวเข่ากันบ้างนะคะ

จะเหยียดขาขวาไปด้านหน้านะพับขาซ้ายขึ้นนะคะแล้วเอามือของเราเนี่ยรองไว้ใต้ต้นขาด้านซ้ายนะคะแล้วเราจะหายใจเข้าหายใจออกเราจะค่อยๆเหยียดขาซ้ายตรงขึ้นไปดีค่ะหายใจออกผ่อนคลายงอเข่ากลับขึ้นมาหายใจเข้าเหยียดขาตรงหายใจออกขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าเหยียดขาขึ้นหายใจออกผ่อนคลายอ่ะสลับข้างกันบ้างค่ะเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้านะคะแล้วพับเข่าขวาเข้ามานะคะเอามือประคองที่ต้นขาด้านหลังเอาไว้นะคะถ้าใครรู้สึกทรงตัวยากนะคะอาจจะพับขาด้านซ้ายเข้ามาใกล้ลำตัวก็ได้ก็จะง่ายขึ้นนะคะอ่ะแต่อันนี้เราเหยียดขาไว้เนาะเริ่มจากค่ะหายใจเข้าเหยียดขาตรงหายใจออกพับเข่าลงค่ะหายใจเข้าเหยียดขาตรงหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่ะวางขาลงแล้วเจอกันที่ All 4ค่ะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกแล้วเราไปกันที่ Cat and Cow นะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าทิ้งท้องลงที่พื้นเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นให้ไหล่อยู่ไกลใบหูหายใจออกเราจะเก็บก้นโกงหลังขึ้นสูงๆเหมือนแมวโกรธก้มหน้าลงตามองที่สะดือหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโกงหลังแล้วเก็บก้นสูบสะดือเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงสูงเลยโอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้นะคะมายืดช่วงอกของเรากันบ้างหายใจเข้าเราจะเปิดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราจะสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาทีนี้เอาหูวางแนบแมตไปเลยค่ะเอาหูวางแนบแมตไปเลยนะแล้วค่อยๆไต่มือขวาตรงขึ้นไปด้านบนทำมือเป็นรูปถ้วยไว้นะคะแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ฝั่งซ้ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถูกต้องค่ะพยายามให้ข้อมือกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันไว้ถูกต้องแล้วค้างไว้ค่ะยืดหัวไหล่ฝั่งซ้ายที่อยู่ด้านใต้ของเรานะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาสลับข้างกันบ้างค่ะเปิดแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายแล้วเอาหูของเราวางแนบที่แมตได้เลยนะคะลองดูนะคะหัวเข่ากับข้อสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะแล้วทีนี้ค่อยๆไต่มือซ้ายขึ้นไปด้านหน้าตรงๆแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่หัวไหล่ฝั่งขวาให้เพิ่มมากขึ้นหายใจไว้ค่ะ3 2 1ค่อยๆใช้มือซ้ายดันตัวกลับขึ้นมาค่ะอยู่ในท่า All Four อยู่ในท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในท่า Puppy Pose นะคะเราค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะห่างกันประมาณ2ฟุตหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆกดอกลงมาหาพื้นค่ะใช่โดยที่ข้อสะโพกและหัวเข่าของเรายังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวแพรช่วยดูใช่ถูกต้องแล้วก้มหน้าผากลงแตะที่พื้นได้เลยโหน้องความยืดหยุ่นดีมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอึดอัดแล้วมันตึงนะคะสามารถหาหมอนนะคะมารองที่ด้านใต้อกของเราได้นะคะค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่เราช่วยยืดเปิดอกนะคะช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกของเรานะคะใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมทำท่านี้ช่วยได้นะคะแต่อย่าลืมว่าถ้ารู้สึกอึดอัดให้เอาหมอนเนี่ยมารองด้านใต้อกของเรานะคะเราจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วจากนั้นถอยสะโพกกลับมานั่งทับส้นเท้าในชายโพสโอเคในท่านี้นะคะเราอาจจะกางเข่าของเราแยกกว้างออกมาก็ได้ค่ะแล้วให้ลำตัวของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเอาไว้ได้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยๆ

0: กดสะโพกของเราให้อยู่ใกล้ส้นเท้ามากขึ้นนะคะแต่ให้ปลายนิ้วโป้งของเราเนี่ยนะคะอยู่ชิดติดกันเอาไว้เราอาจจะเปิดเข่าให้กว้างขึ้นก็ได้นะคะแล้วค่อยๆไต่มือไปด้านหน้าค้างไว้อยู่ในท่าชายโพสนะคะหายใจให้ลึกและยาวไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆไต่มือทั้งสองข้างของเรามาทางขวาค่ะก้มหน้าไว้แล้วไต่มือมาทางขวาใช่ค่อยๆกระเถิบมือใช่แล้วค้างไว้ค่ะเป็นการยืดลำตัวด้านซ้ายของเราหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวผ่อนคลายค่ะอีก3 2 1แล้วค่อยๆมือทั้งสองข้างไปทางซ้ายยืดลำตัวด้านข้างฝั่งขวาแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวเวลาที่เรายืดเหยียดผ่อนคลายนะคะเราอย่ายืดจนกล้ามเนื้อเราสั่นนะคะถ้าเกิดว่าเรายืดจนกล้ามเนื้อสั่นเนี่ยแปลว่าเรายืดเหยียดเขามากเกินไปนะคะมันเป็นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายที่กำลังบอกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถอยกลับมานิดนึงค่ะเราควรจะรู้สึกตึงเล็กน้อยแต่ไม่เจ็บแล้วก็รู้สึกสบายนะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆไต่มือกลับมาตรงกลางค่ะอ่ะทีนี้นะคะยกลำตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วเราไปทำท่าแพลงกันสักนิดหนึ่งนะคะเราจะนอนคว่ำนะคะ elbow plank ค่ะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะศอกของเรากว้างประมาณช่วงหัวไหล่ของเรานะคะ30วินาทีค่ะมาเริ่มโอเคค้างไว้นะคะดีมากค่ะวันนี้ให้เราได้ใช้แกนกลางลำตัวของเรากันนิดนึงนะคะพยายามอย่าให้สะบักของเราเนี่ยจมลงไปนะคะพยายามให้สะบักของเราเต็มๆไว้แบบนี้ถูกต้องเลยนะคะกดแรงจากข้อศอกให้สะบักเต็มเก็บก้นลงและให้สะโพกต่ำลงนิดนึงค่ะอีก3 2 1ค่อยๆวางเข่าลงค่ะแล้ววางตัวลงแนบพื้นได้เลยทีนี้นะคะเราจะเอาข้อศอกของเราเนี่ยมาวางไว้ด้านหน้าลำตัวของเราใช่แล้วค่ะหายใจเข้าเราจะยืดอกขึ้นค่ะสายตามองตรงไปด้านหน้าท่านี้นะคะเป็นท่าโคบราโพสนะคะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังใช้กล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะคะในการยืดเหยียดแล้วก็เปิดออกนะคะให้หูของเราอยู่ห่างไกลจากหัวไหล่ของเราเอาไว้นะคะกดน้ำหนักลงไปที่ข้อศอกแต่น้ำหนักเนี่ยจะไม่อัดลงไปที่หลังล่างนะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวนะคะท่านี้นะคะข้อศอกของเราจะไม่ไปด้านหน้าเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถอยมาด้านหลังเยอะเกินไปพยายามให้แนวข้อศอกกับหัวไหล่เนี่ยอยู่ในแนวที่ใกล้เคียงกันเอาไว้นะคะค้างไว้ค่ะ3 2 1โอเคทีนี้เรานอนคว่ำลงไปได้เลยแล้วทีนี้นะคะเราจะมาที่ท่ายืดหัวไหล่กันนะคะให้น้องแอมขยับตัวมาทางขวาของแมตขยับตัวมาทางขวาของแมตนอนคว่ำนะคะแล้วเหยียดแขนซ้ายออกไปด้านข้างถูกต้องจากนั้นนะคะใช้มือขวาเนี่ยค่อยๆพลิกลำตัวขึ้นพลิกลำตัวขึ้นเลยค่ะแล้วขาด้านนี้งอเข่าช่วยประคองไว้เยี่ยมค่ะค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะเป็นท่าที่ช่วยยืดเปิดหัวไหล่ของเรานะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวท่านี้นะคะเราสามารถเอาหมอนเนี่ยมารองที่ศีรษะของเราได้นะคะถ้าศีรษะของเราไม่สามารถวางแนบพื้นได้นะคะแต่จะเป็นท่าที่สบายมากจริงๆสำหรับคนที่มีอาการตึงคอบ่าไหล่นะคะหรือแม้แต่ช่วงอกของเราตึงจากการใช้งานนั่งหน้าจอคอมหรือว่าดูมือถือบ่อยๆนะคะ ช่วยแก้หลังค่อมได้ค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกค่อยๆพลิกคว่ำตัวกลับมาที่เดิมโอเคค่ะทีนี้เราขยับตัวไปด้านริมของฝั่งซ้ายของแมตนะคะแล้วเหยียดแขนขวาออกมาด้านข้างใช่แล้วค่อยๆพลิกลำตัวด้านซ้ายเปิดลำตัวขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวด้านนี้แพทย์จะทำให้ดูด้านข้างค่ะเราจะพลิกเปิดลำตัวขึ้นค่ะขาซ้ายของเราจะช่วยพยุงไว้ด้านหลังนะคะแล้วยืดเหยียดหัวไหล่ฝั่งขวาของเราท่านี้จริงๆถ้าใครไปต่อได้นะคะสามารถยกขาซ้ายขึ้นมาชันเข่าคู่กับขาขวาได้เลยนะคะค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะพลิกตัวกลับมาค่ะโอเคทีนี้ค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมานั่งนะคะเราจะนั่งขัดสมาธิไว้นะคะมายืดช่วงบนของเรากันอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าแล้วพับข้อศอกลงค่ะทีนี้มือซ้ายของเรานะคะอ้อมไปด้านหลังนะคะเดี๋ยวแพทย์หันหลังให้ดูนะแล้วเราจะเอาปลายนิ้วมาเกี่ยวกันด้านหลังแบบนี้นะคะถ้าใครเกี่ยวไม่ถึงสามารถจับที่เสื้อของเราได้หรือถ้ามีผ้าขนหนูเล็กๆสามารถใช้ผ้าขนหนูมาช่วยจับแทนได้นะคะแต่ถ้าใครสามารถเกี่ยวมือถึงเกี่ยวมือกันได้เลยทำมือเป็นตะขอไว้แล้วเกี่ยวกันเอาไว้ค้างไว้ค่ะวันนี้เราจะเน้นที่การยืดเหยียดสำหรับคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมหรือปวดคอบ่าไหล่เยอะนิดหนึ่งนะคะทำบ่อยๆนะคะจะช่วยได้นะคะถ้าทำวันเดียวเนี่ยอาจจะไม่ช่วยนะเพราะว่าเรามีการใช้งานกล้ามเนื้อทุกวันใช่ไหมคะค้างไว้ค่ะ3 2 1ค่อยๆคลายมือออกหายใจออกค่ะแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนซ้ายขึ้นพับศอกเข้ามาค่ะแล้วมือขวาอ้อมไปด้านหลังเอามือเกี่ยวเข้าหากันยืดออกขึ้นหายใจเข้าค้างไว้ที่ตรงนี้พยายามยืดออกขึ้นสูงๆให้กล้ามเนื้อของเราได้ยืดเหยียดอย่างเต็มที่แต่ขอให้เป็นการยืดเหยียดที่เบาสบายนะคะยืดมากเกินไปก็อาจจะบาดเจ็บได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามฝืนตัวเองนะคะแล้วก็รู้ขีดจำกัดของร่างกายตัวเองคอยฟังเสียงร่างกายตัวเองไว้นะคะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะเรามายืดที่ช่วงล่างขาของเรากันบ้างนะคะแล้วนั่งที่ Butterfly Pose ค่ะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าโอเคถ้าใครที่ไปต่อได้ลองไต่มือไปด้านหน้าใช่แล้วพับลำตัวเพิ่มขึ้นอาจจะเอาหน้าผากแตะลงไปที่พื้นได้เลยนะคนที่มีความยืดหยุ่นดีนะคะหรือใครจะอยู่แค่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะข้างค่ะ3 2 1ค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างค่ะเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างนะแล้วกระดกปลายเท้าขวาเข้ามาหาตัวเราเล็กน้อยมือขวาของเราจับไปที่ต้นขาด้านซ้ายหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางขวาค่ะพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานลำตัวเราจะไม่คว่ำปิดลงแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ยืดเหยียดลำตัวด้านข้างกับกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวที่อยู่ด้านในลึกๆของลำตัวของเรานะคะอีก3 2หนึ่งหายใจเข้าค่อยๆ ยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายสลับข้างกันค่ะ เหยียดขาซ้ายออกไปนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายเข้ามาหาลำตัวเรานิดนึงค่ะมือซ้ายจับไปที่ต้นขาขวาหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางซ้ายลำตัวของเราสองข้างอาจจะตึงไม่เท่ากันนะคะของแพรนี่ข้างนี้จะตึงกว่า
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: ใช่ไหมเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะตึงกว่าเล็กน้อยนะคะ
1: เพราะเราถัดขวาไหมคะ
0: ใช่เป็นไปได้ค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะทีนี้ขอเหยียดขาไปด้านหน้านะคะตรงๆกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกพับลำตัวลงมาด้านหน้าจับที่ปลายเท้าถึงก็จับได้เลยจับไม่ถึงจับที่หน้าแข้งแต่พยายามยืดอกยาวๆไว้นะคะถ้าใครไม่ไหวจริงๆงอเข่าช่วยค่ะและให้เราหน้าท้องของเราไปแนบชิดต้นขาไว้แล้วก้มศีรษะลงอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เจอกันในท่าสุดท้ายนะคะคือนอนหงายได้เลยอะเป็นท่าสุดท้ายนอนหงายเลยค่ะโอเคนอนหงายวางมือไว้ข้างลำตัวค่ะหงายฝ่ามือขึ้นหาเพดานแล้วหลับตาลงนะคะในท่าสุดท้ายสวาสนะท่านี้นะคะเป็นท่าสุดท้ายของการทำโยคะนะคะเป็นท่าที่เราจะได้พักคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเป็นท่าที่เราได้กลับมาปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นนะคะสามารถพักอยู่ในท่านี้ได้นานเท่าที่เราต้องการนานเท่าที่เรารู้สึกว่าโอเคเราหายเหนื่อยแล้วร่างกายเราพร้อมที่จะกลับมาทำงานเต็มที่แล้วค่อยๆกลับขึ้นมาลุกขึ้นนั่งนะคะแล้วก็คลายจากท่าได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ยืดเหยียดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะผ่อนคลายสบายตัวกันทุกคนนะคะสบายตัวไหมคะ
2: สบายค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: to your seats ตอนนี
1: ้ noise stop your hand
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: โอเค stand up get back to your seats
3: sit down
2: ค
3: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณค่ะมาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้แล้วโอเคค่ะหนูไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะค่อยเรียงเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ
4: ช
0: ั
4: ด
0: นะเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้ตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะยังไม่แจกสติ๊กเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอ๊ะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watch อะไร watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะwatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า have lunch เนาะ have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหมค่ะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นGo to bed นอนค่ะนอนเนาะค่ะ have breakfast get ready แล้วแปะตรงนี้ก็ได้ค่ะ make dinner ทำอาหารอันนี้ make dinner นะคะเห็นไหมคะโอเคแล้วก็ what the dishได้ละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะถามมาขยับ
5: เห
0: ็
5: นไหม
0: เอ่ยมาค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV Okay. Have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะ

0: ันนี้ make dinner dinner มื้ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี
1: ้ตื่นเช้า
0: get up
1: get up
0: โอเคอันนี้ sleep go to bed go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้ do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
2: ้
0: Go to school. Go to school. นะคะอันนี้ take a shower. Take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน Have dinner. Dinner เป็นมื้อไหนคะ
3: ม
0: ื้อค่ำมื้อเย็น lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
3: ย
0: ัง รอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะทำอะไรคะเนี่ย
3: ล้างจาน
0: wash แปลว่าล้างจำได้ไหม wash แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้
4: กินสตรอเบอรี่
3: กิน
0: ตอนเช้า8โมงเช้า have breakfast นะคะ breakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ำมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
3: ใส่เสื้อ
0: แต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dressed get dressed แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยรูปนี
3: ้
0: เล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friends เดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะหน้า34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งนึงนะให้เราจับคู่นะคะข้อ1 go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยทำดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว
3: กลางวัน
0: หรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfastเห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหมใช่เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วนะคะข้อ5 take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6ข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watchWASH วอชแปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้า ล้างมือช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ watch แปลว่าล้างค่ะ number 8 watch tv ทีวีอยู่ไหนแล้วทีวีนี่มีไหมมี watch tv ดูอะไรคะดูทีวีนะคะ number 9 go to bed ใจเย็นๆ go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนค่ะ go to bed เข้านอนกลางคืนแล้วก็นอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหน
3: ไปโรงเรียน
0: ใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homework homework คือ
3: ทำการบ
0: ้านค่ะนะดู homework ข้อ13 get dressed ทำอะไรคะ
2: แต่งตัว
0: นะ
2: ข้อ13
0: ข้อสุดท้าย play soccer ก็คือฟุตบอลควันเล่นอะไรคะ play soccer
3: เล
0: ่นฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าซ็อกเกอร์นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
4: แล้วให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะ
0: เห็นไหมลูกไปยืนตรงนั้นก็ได้
4: ไหนอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะกับกลุ่มนั้นโอเคไหมคะค
3: ่
4: ะ
0: ประวัติศาสตร์ลูก
4: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
3: ์ science
0: โอเคอันนี้เลข mathematics
4: กลุ่มนี้
0: โอเค
4: กลุ่มนี้ต่อค่ะ
0: อันนี้ต่ออันนี้ป่ะ
4: อ
0: ัน
4: นู้น
0: ดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
4: เลข
0: Mathematics
4: ประวัติศาสตร์
0: History

0: ปอดศิลปะ
1: ศิลปะภาษาอังกฤษ
0: อาร์ตอาร์ตอาร์ต
2: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัด
3: นี่เสียงนี
0: ่โอ
4: ้ดีครับ
3: กลุ่มนี้เสียงดังแต่ฟังไม่ชัด
0: ก็ดังหมดนะงั้นให้ทุกคนก็ได้
2: ใจกันมากก็คือจะให้ทุกคนนะคะ
0: โอเคได้ได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
1: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี
2: ้ยกมือนะคะ
0: ลองดูได้ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้ลองดูได
3: ้
5: อ
3: ัน
5: นี
0: ้ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อนอันนี้ก็ได้
2: ค
0: ำ
2: นี้ค่ะ
3: ประวัติศาสตร์
0: His อะไร
2: ใครจะตอบยกมือนะคะ
3: C R U
5: I U K
2: H I
3: K
2: U
3: S
5: T
3: O
5: O
3: R
2: Y
0: Y เย้นะตอนที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือก
2: ถ่
0: ายค่ะเดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะ
5: วงตอบ
0: เอาไหนเอาไหน
2: ค่ะอันสีส้มนี่หรออ
0: ่ะโอเค
2: ต่อไ
0: ปรางวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได
2: ้โอเควิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ใช่
3: H
0: ลุ้นยังไม่ใช่ I
3: P
0: ยังไม่ใช่
3: กาโบ
0: E
3: กาโบกาโบปากกีโก E แล้วก็กาคีโก
2: ไม่บอกแล้วไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะ M ก็ยังไม่ใช่
2: ใครใครจะตอบใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
2: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: Science สะกดยังไงลูก
2: S
3: S
2: C
0: S
3: E
5: O
2: O
3: E
0: A เมื่อกี้ S C I ได้แล้วนะคะแต
3: ่
0: S C I แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบเดี๋ยวคนนะ S C I แล้วก็อะไรลูก
3: A
4: ลูก
0: ค่ะ
5: S I A
0: W ยังไม่ใช่
2: E
3: E
2: ถูก
0: E แล้วก็อะไรต่อ
3: O
5: O
3: K
0: Science
2: N แล้วก
3: ็ E
5: D
0: เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
0: หยุดนะคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาใหม่ S C I แล้วก็อะไรลูก
5: เ
0: อเ
5: ดี๋ยวมันยู
0: ไม่ใช่เดี๋ยวมันยูได้ไหม
5: ยู
0: โอเค S
5: S
0: E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไร
3: E
5: อาจารย์กักคีโก
3: S D I
0: ยังไม่ใช่
2: ป
0: ิ
2: ดปากก็ได้นะ
3: อาจารย์ทำมือ
0: S C I
3: ไม่ได้ทำมือ N
2: มันดึง
3: S D
5: S
3: S
2: S ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
3: S D Y
0: คำนี้น่าจะ
2: กักคีโก

0: ไม่มีเนาะ
1: ภาษาคณิตเมื่อกี้
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
2: คอมพิวเตอร์
3: คอมพิวเตอร
0: ์เดี๋ยวอย่าเพิ่งท่อง
4: ยกมือค่ะยกมือ
3: เอ็ม
0: ค่ะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือ
2: 1
3: 3 5
0: อ่ะคนเดิมอ่ะลองดู
2: C O
3: M
2: U
0: ไม่ใช่ COM ได
2: ้ COM O
0: อย่างคอมพิวเตอร์ COM
2: P
3: U N
2: O
0: ยังสงสัยต้องช่วยเขียนดีกว่า
5: ต้องเขียน
0: ใช่คอมได้แล้วนะ
1: เออเจ๊อะไรบ้างอ่ะ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่
4: ไม
0: ่
4: ใช่
0: คนอื่นลองบ้างนะใครจะลอง
4: ย
1: ู
4: เหรอ
1: ยูเดี๋ยว
0: ยูคนไหนนี
1: ่ต่อกะไม่อยากทัน
4: ยู
0: ใครตอบอยู่นี
1: ่ใครตอบอยู่นี่นวัน
2: ที่
0: คนอื่นอย่าตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
2: ้ที่
0: คอมพิวเตอร์ได้สักทีอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะ
1: ไม่
0: เอาสีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้นะทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เน
4: า
0: ะ
1: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: สงสัยต้องเอาวิชาที่ง่ายกว่านี
4: ้เริ่มนะคะ
1: โอ้แมว
2: ต่าง
0: อันอีกแล้วเหรอ
4: เดี๋ยวนับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูได้3รางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
4: 1 2 3คนนั้น M M
0: ได้เดี๋ยวช่วยเขียน M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM
2: U
4: S
2: Y
4: I
2: Y
1: C
0: Music ในที่สุดเอาสีไหน
3: สีเขียว
0: สีเขียว
4: ก็จะได้สีชมพูแล้ว
1: I J
0: โอเค
4: คำสุดท้าย
0: สาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
1: อ๋อนี่แหละ
4: ง่ายมาก
0: ง่ายมากเลย
4: เขียวคุณมากนะคะ1
0: เลือกได้1อัน
4: ขอ3คนนั้นค่ะนี
0: ่ตัวเล็ก
4: อี
0: ได้แล้วลูกถูกละ อีแล้วก็อะไรลูก
2: N
0: G ได้แล้วลูก
1: L
4: I
2: T
4: Y
0: S
1: Y
0: แล้วก็อีกตัวหนึ่ง
4: ตัวเดียวมาตัวเดียว
0: แล้วอะไรน
1: ี
0: ่อะไรลูก
1: G
0: ยังไม่ใช่
1: I
4: O หลังจี
0: นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียว
1: L
2: L L
1: S
2: H
0: H ลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
1: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
1: ไปแล้ว
4: สีฟ้า
0: โอเค
4: ไปแล้ว
0: กลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้ว
1: โอ้พี่มันกล่องช้า
0: โอเค
1: มันกล่องก็ช้าเลยพักได้ไปตีสี่พอดีวายแล้วตีสี
0: ่โอ้ใจเย็นทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะ

0: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเดียวเอง
1: โอเค
0: นะก็3:45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
1: เย้ครับ
0: เสร็จแล้วอ่ะโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายครับเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ย
0: ครับ
1: มาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ
0: ่ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่มีการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
0: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมี
1: ใช่
0: พระเอกเยอะแยะมากมายนะครับ
1: รายละเอียดเราจะอยู่ในหนังสือนี่นะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผมเปเปอร์เข้ามานี่เด้สวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมในบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยนะลูก
0: ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
0: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: What's your name?
2: Paper.
0: น้อง Paper, how old are you? อายุเท่าไหร่ครับ
2: 9ขวบครับ
0: 9ขวบพูดว่า 9 years old
2: 9 years old
0: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้อง Paper หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ teacher ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่า souvenir ฝากคืนที่บ้านที่อเมริกาครับน้อง Paper ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: สีนี้ครับ
0: เห็นด้วยเท่าไหร่
1: 60บาท
0: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้เฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
0: ับ ไปทางไหนดีครับ
2: ทางนี
0: ้โอเคป่ะไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ
3: Vocab Journey Kids Story todayI met with the best Thai performers that I have ever known. Nan Yai Wat Kanon. What is this ancient history? Paper is the one who will lead me to find the answer.
0: Ah, Nong Paper. พอดีเลยที่ทุกคนรู้สึก amazing. รู้หรือเปล่า amazing แปลว่าสุดยอดหรือว่าประทับใจ ลองพูดด้วยครับ amazing.
2: Amazing.
0: เก่งมากเพราะในมือนะครับมีของที่ระลึกและหนังสือที่ที่จะอ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history
2: history
0: เก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับที่จะอยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้องเพเปอร์จะพาที่จะไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงพ่อก่อนเพราะลุงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ11โมง
0: โอ้พอดีเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: grand
0: shadow
2: shadow
0: play
2: play
0: grand shadow play
2: grand shadow
0: นี่พูดได้โอ้ทีจะแกรอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาหลวงพ่อทางนู้นครับพวกเขาสวัสดีครับ
0: นมัสการครับหลวงพ
4: ่อขอเจริญพร
0: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่จะเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
4: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทำตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนาฏศิลป์การเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้แหละคือนาฏศิลป์อย่างที่3ก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม 4. วาทศิลป์คือคำภาคคำเจรจาหนังใหญ่เช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้ต้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างที่5คือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรุของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนเช่นหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นในวังเราเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเราเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
0: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีจะได้เจอหนังใหญ่
3: แท้จริงครับอยากรู้ว่าทำจากอะไรครับ
4: ความเป็นหนังใหญ่นี่คือหนังที่ใช้ตัวใหญ่ก็เลยทำมาจากหนังวัว
3: หนังวัวภาษาอังกฤษว่า cow hide
2: cow hide
3: คำว่า cow นั่นแปลว่าวัวแล้ว hide ก็คือหนังมารวมกันครับหนังวัวนั่นเองหลวงพ่อครับที่วัดขนอนมีชิ้นที่มีความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
4: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาความสูงประมาณ3.60 เมตรความกว้างประมาณ2.50 เมตรเอามาเล่นหนังชักลอกล่าสุดนี้เราเอาไปเล่นที่งานประชุมเอเปก
3: แล้วที่จะได้ยินว่าที่นี่มีรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมครับ
4: ก็มีการฝึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเจ้าเปเปอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเขานี่แหละที่เขาฝึกกันอยู
3: ่โอ้มาแล้วรุ่นแรกนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
5: น้องบูมครับ
3: น้องบูมและ
6: ตึ้นครับ
3: น้องตึ้นวันนี้ทีเดียวก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเชิดแล้วทีเชิดจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
6: ดีครับ
3: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิสชาเลนจ์ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
2: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเชอร์คุณตั้มถือไม่เยาว์รอแล้วรีบไปเลยคร
3: ับ โอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับ
7: ขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆได้ไหมครับ
4: เดี๋ยวไปร่วมฝึกกันได้เลย
3: สวัสดีครับหนังใหญ่ is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing, music, orchestra, and literary arts combined to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
4: ย่างตามคุ้ม 1 2 โยกสามคุมโยกมือลบปุ๊บ
3: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: ครับ
3: ครับผมทีเชอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเชอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
8: ได้ครับ
3: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
8: ได้ครับ
3: ครูตั้มครับ
8: ครับผม
3: ทีเชอร์เกรกได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นส่วนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
8: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
3: ันยากตรงไหน
8: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12-13 ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
3: ใช่ครับ
8: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
3: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
8: ่ครับมันใหญ่ครับ
3: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวไหมครับถือไหวไหม
8: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ำหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวทีได้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
3: ครับ
8: ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
3: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงหรือยังครับ
8: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
3: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
8: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กำลังใจ
3: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
8: ครับผม
3: แล้วทีเชอร์ก็อยากฝึกด้วย
8: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกเนี้ยคือเป็นหมดแล้ว
3: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเชอร์ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
3: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
8: ครับผม
3: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทำไมถึงชอบ
8: ครับเป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี
3: ่
8: ตั้งแต่อายุประมาณสัก7 ขวบแล้วคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นน่ะผมยังไม่ได้มาเชิดแต่พอเรามีโอกาสก็เลยมาฝึกเชิดหนังใหญ่นั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
3: ่ทีเดียวก็รู้สึกว่า

0: ร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
1: ได้นั้นถ้าเกิดที่เชื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
0: โอเค
2: ครับผม
0: ไปด้วยกันครับก่อนจะซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทำไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบุ้มครับ
3: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
0: น้องเปเปอร์ทำไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
4: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
0: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
5: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
0: เต้นใช่ไหมครับขอดูท่าเต้นโอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
6: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับหนูชอบ
0: น้องบูมครับเริ่มยังไงครับ
7: 3ขุมครับ1 2 3
0: โอ้โหน้องบูมและเพื่อนๆทำเก่งมากเร็วจังโอ้ก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
8: ไมโครโฟนครับ
0: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wooden frame
8: wooden frame
0: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
8: ได้ครับสะอึกครับ
0: สะอึกอย่างนี้เหรอครับ
8: ไม่ครับสะอึกที่เท้าครับ
0: อ๋อสองเท้า
8: ก้าว
0: ก้าวหน้าฮึบยก
8: แล้วก็ซอยเท้าไปครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับ
0: ยก
8: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็โยกอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็โยครับ
0: เชิดใช่ไหมครับ
8: ใช
0: ่สอนคำศัพท์นิดหนึ่งครับเช่นคำว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
8: manipulate
0: สุดยอดคำว่าเต้นไม่อยากใช้คำว่า
8: dance
0: และคำสุดท้ายย่ำจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คำว่าStamp out time.
8: Stamp out time.
0: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึกอย่างนี้ครับแล้วทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างจับถูกหรือเปล่า
8: ถูกครับ
0: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
8: คนเชิดคนภาควงดนตรีจอใหญ
0: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
8: puppeteer
0: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
8: ventriloquist
0: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
8: big screen
0: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ
8: band
0: แล้วเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
8: music
0: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
8: ครับก้าวครับยกซอยเท้าครับยกครับซอยครับ
0: ยก
8: แล้วก็ลงแล้วก็โยกครับ
0: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆทำไมไม่ยาก
8: ใช่
0: ท่าที่สองเรียกว่าอะไรฮะ
8: ชะเง้อครับ
0: โอ้รู้จักอย่างดีครับ
8: ไม่ใช่คร
0: ับ อ้าวเรายังไงครับ
8: 1 2 3
0: โอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
8: ใช่ครับสะอึกครับ
0: เ
8: ออก้าวครับ
0: ก้าวหน้า
8: เออก็ยกครับ
0: ยก
8: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
0: โอ้เรายกด้วย
8: ใช่โ
0: อ้เอ้ยไ
8: อ้ลงครับ
0: เฮ้ยลงโอเค ready 1 2 3
8: เดี๋ยวครับ
0: ท่าที่2มันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลยังดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance
8: balance
0: ท่าที่3เรียกว่า
8: โกงสอนครับ
0: steady
8: 2 3
0: ว้าวเดี๋ยวที่เดียวกางเกงจะขาดครับโอเคลองเลยช้าๆนะบูม steady
8: ครับ
0: ฮึบ
8: ก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
0: ยกซ้าย
8: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
0: ขึ้นโอ้โอ้ไปป้าไปแล้วอะไรเราลง
8: ลงครับ
0: โอ้โหท่าที่3ยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
8: bow and arrow
0: แล้วที่จะเห็นว่าทุกท่าท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
8: สะอึกครับ
0: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
8: hiccup
0: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าที่จะเรียกว่าทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดง

0: งของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
2: ผมจะพาทีเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
0: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน Please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
3: Three young puppeteers of Wat Khanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together.

0: โอ้การแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเรื่อยๆเลยครับ
0: น้องบูมก็มีความสามารถกดเชิด
1: ใช่
0: พริ้วเลยนะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: ลิงเล็กลิงน้อยครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
0: ทีเชอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเชอร์ก็ภูมิใจในนักเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาหุก็อยากเต้นบ้างผมภูมิใจในตัวเองครับ
0: ทีเชอร์ก็ภูมิใจในน้องไตเติ้ลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
1: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักแล้วก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอครับแล้วทีเชอร์แกรกต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเชอร์แกรกไปเรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก Come and see
4: Come and see
0: our show.
4: Our show.
0: มีท่าให้ทำด้วย Come and see.
4: Come and see.
0: Our show.
4: Our show.
0: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูการแสดงของเราเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับ Come and see our show.
4: Come and see our show.
0: โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับReady? 1, 2, 3. เปลี่ยนท่าครับ นี่ Okay.
5: Today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness of Nang Yai. Their performance today definitely made me and all of the audience smile. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A. Puppeteer B. Big Screen C. Dancer คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Dancer เพราะ Dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
0: ยกซ้าย
1: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับ
0: โอ้ทีเชอร์เกรกก็ควรเปลี่ยนชุดก่อนจะเล่นนะครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同喜剧的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเปรนีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变他的看法

0: ลับเข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเงี้ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนเนี้ยที่ไม่รู้จะพูดอะไรณวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับโอ้โห
0: เป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้นี่ขนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าไงคือผมไม่เคยมานั่งทอล์กโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่ไหมฮะแต่การทอล์กโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่คุณง้อเลยนะครับ
0: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
1: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมก็เป็นเด็กกล้าแสดงออกมีงานโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรชื่อเต๋า
3: ชื่ออะไรครับหนู
4: ชื่อเต๋า
3: ช
4: ื่ออะไรครับ
1: เต๋าเศรษฐพงษ์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็เลยทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรไหมไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือไม่กล้าถามแต่จริงๆอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
0: นี่คือ
1: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้ายกมือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้อะแต่ให้แสดงออกได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีได้แต่จะให้สัมภาษณ์ไม่เอาอ่ะไม่ไปจะให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกผู้จัดการพี่โอไม่เอาไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยติดตัวมาแต่ว่าการจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารมันสำคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคำถามให้ถูกใจเขาจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทำให้เห็นแล้วว่าการสื่อสารมันเวิร์ก

0: มันทำให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสำคัญมากๆผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทำงานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับเวลาเราจะไปทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได
1: ้
0: เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทำให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสาร

0: พราะว่าช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเต๋าทวิตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสำคัญเนี่ยมันก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
1: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนน่ะอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทำ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันนี้เข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเราวันยังไงวะคือเด็กเนี่ยตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
0: ใช่
1: ตอบผิดก็โดนดุ
0: ครับ
1: เออแล้วมันจะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความกลัวทั้งจริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ำอ่ะเวลาคุยจะคุยเม้ามันมันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่ามันไม่จำเป็นมั้งมันใครจะอยากรู
0: ้เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
1: แต่ก็ไม่โดนเห็น
0: แต่ก็ไม่เห็น
1: ตอนที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำโทษให้ใครเลยตรงข้ามมันทำให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได
0: ้ครับ
1: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
0: ้คร
1: ับ เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
0: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบนึงแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะว่าเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นก็จะมองเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็คือการเรียนรู้เนาะ
0: มันก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
1: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะมันตีความก็ไม่ได้แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะจริงๆเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครูก็ได้แต่เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
0: ลากสระอายาวๆหน่อยอะไรอย
1: ่
0: างนี
1: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรมันแล้วมันมายังไงอ่ะที่เรามาไลฟ์สตรีมมิ่งได้โอ้โหสดด้วยอะไรทำให้เรามีเรื่องที่จะพูดบางคนก็บอกผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เต๋ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพอกล้องมาอะไรเงี้ย
0: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
1: เออ
0: ผมก็คิดอย่างนั้นครับทุกคนก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมจะเริ่มทำเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาสตรีมนะครับผมเริ่มทำ YouTube ก่อน
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูพูดไม่เก่งอ่ะแล้วกูจะทำ YouTube ได้มั้ยกูดูแบบเฮ้ยบี้เดสกาโอ้โหพูดไฟไหลไปหูดับตับไหม้เลยแล้วก็เก๋ไก๋พูดเก่งมากแล้วเราจะพูดได้วะแต่อยากทำการแสดงออกแต่ว่าไม่มั่นใจอยากทำ YouTube นะมันต้องทำ YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุด

0: แล้วก็ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่าตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนเดี๋ยวมันต้องมีคําไหนสักคําที่มันโดนแหละประโยคไหนที่มันโดนแล้วค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเอ้ยเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยนิดนิดนึงใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
1: ตอนนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี
0: ้ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทำเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็เริ่มทำตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทำมาเรื่อยๆปุ๊บจนเอ๊ะเราชอบเล่นเกมทำไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทำยังไงให้มันได้เงินทำยังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี่ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทำแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาทำแล้วเขาได้เงินฝรั่งทำนี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมฟุตบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัวเราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทำเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเฮ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทำไปเฮ้ยสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเด็กๆก็คือ YouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่ได้เสียเงินเดือนสักบาทนะฮะทำเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ20คนครับ
1: คุณพระ
0: แฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
1: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
0: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีมั้ยวะเนี่ยก็อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทําเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ยเฮ้ยเผื่อแบบแวบเข้าไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทํามาเรื่อยๆพอเราเริ่มทําเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะทำให้เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเอ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทํายังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเค้าพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้ไม่ต้องหยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็คิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตมาว่าเด็กดูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
1: ทําเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
0: รายการมีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนหนึ่งในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทำคลอดน้องแมวเองผมก็ไปดูผมก็ทำไมถึงทำคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทำคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทำไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทำว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทํายังไงเตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทํายังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่2คลอดคือให้ความรู้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทําคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่า

0: จะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทำออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทำเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปถามอะไรแล้วพอเราเริ่มถ่ายทำจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทำไปทำมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมากมันเลยทำให้ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกม3 อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี
1: ้
0: ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณเงาะซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่ผมทำมาปี2ปีแล้วนะครับ
1: มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักนะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเขาเรียกว่านิชมาร์เก็ตเนาะนิชก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เขาสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอสิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอมแต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนนึงมาออกหมายถึงว่าในรายการนึงพี่ครูเคยเห็นเขาทำช่องสอนการขอดเกล็ดปลาเอาสิ
0: โอ้
1: นิชมาร์เก็ตไหม
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขา
0: ครับ
1: มันเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวเลยก็มีนะหัวเลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่รู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัว
0: ร์
1: แล้วเราก็ทำมันออกมามันมีคนที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: นะตอนแรกที่เต๋าบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พลิกจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนละครั้ง
1: คือถ้าคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู้
0: ถูกใช่เพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่อยแล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละหยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไปได้ยาวครับที
1: น
0: ี้มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: เนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรนี้เข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นในทางที่บวกคนแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได
1: ้
0: เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีน
1: ะ
0: เราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: มันจะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องก็อ้อนยังไงพี่ต่อคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิดไม่ออกจะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทำยังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขาคุยกับกล้องยังไงแล้วก็ไปดูเลยโอ้เข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตรึ๊ดเฮ้ยอุ๊ยน่าดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้แล้วเวิร์กนะก็ลองทำดูแต่ไม่ต้องเข้าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนวทางครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอ้ยเอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt เสร็จไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณ ทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้

ถ้าคุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ก๊อปปี้อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: จากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรจากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มาAF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไออาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด2ข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทำอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูงอก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอเห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่พันซับพอถึง1,000ซับมันไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม
0: นะฮะอย่าลืมนะฮะตั้งเป้าให้ใหญ่แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบางคนเนี่ยไม่หายเต๋านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนนึงที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหใช้ศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนการเจรจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนใหม่มาที่จะมานำเสนอเรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีโลกเต๋าสวัสดีครับ

พูดถึงความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วผมจะรู้สึกไงกับตัวเองที่สามารถกล้าแล้วก็พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถก้าวผ่านความกลัว

ยอดของน้องๆนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าหมายครับ

0: เบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: โหมันตรงยากมากนะคะ
1: มันยากมากput the in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งเราเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้าง

หรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับอาจจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดนึงครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับ Jane is always fighting with her boyfriend ประโยคนี้ก็หมายความว่า Jane มักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษนะคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on you can do itCome on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ don't give up, don't give up, don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting, keep fightingKeep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น You will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงและก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า flighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนก็ได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flight ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: FLIGHT
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง FLIGHT Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันหรือว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้ละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยบ่อยทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้หมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆ นักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยล่ะค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงบอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว LEY เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีฮาร์ลีฮาร์ลีเดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้ละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

0: เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: and welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Why does everything bad have to happen to me?
3: Oh, pop the idiot.

0: folded properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
1: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
0: อ้าวนั่นโทรศัพท์มานู่น
1: Hello
2: Hello
1: Help you
2: Excuse me Do you speak English
0: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
1: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้
0: ก็นั่นแหละเจ้าเฟย์จะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
1: Hello Thank you for calling housekeeping How can I help you
0: อย่างนี้มันก็พูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
2: ้ Yeah I want to change my mattress Mine's too hard
1: What you want a new mister? ว้าวเขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
0: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ sir do you mean mistress or mattress?
1: Sir do you mean mister or mattress?
2: No my mattress is so hard.
1: Okay sir we will change the mattress for you. Okay thank you.
0: เดี๋ยวก่อนนะงงอะรู้จักได้ไงเขาว่า mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
1: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
0: โอ้โห
1: โอ้
0: โหสับในซีรีส์
1: รู้
0: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมแล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
1: เก่งนะเนี่ย
0: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
1: Hello sir
2: I also want to change my bed sheet
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เช็ดอุจจาระที่นอน
0: เป็นไปได้เหรอเขาพูดว่าอะไรนะ
1: เขาบอกว่าเบดชีท
0: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอกเบดชีทมากกว่า
1: Hello sir What do you mean bed sheet or bed sheet
2: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed shit
1: Okay sir you
0: เขาว่าไง
1: bed sheet
0: นี่นี่นี่ผ้าปูที่นอนอย่างนี้ไงเห็นไหม
1: โอเค
0: bed sheet ก็ได้ไหมปัดโถคนบ้าอะไรอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะปัดโถเอ้ยรับสิ
1: Hello sir
2: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
1: pillowcase
2: yes that's right it smells like old person
1: เคสโทรศัพท
0: ์
1: เหรออ
0: ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
1: ใช่
0: เคสมันจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
1: okay sir I will change it for you thank you แข่งนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่ housekeepingนะมันใช่หน้าที่ไหม
0: แม
1: ่ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสซอร์องเลยจ้านี่ housekeeping
0: โทรมาโทรผิดเบอร
1: ์นั่นแหละ
0: เอาโทรอีกแล้วโอ้ย
1: มันสายทั้งวันฮัลโหล
2: And finally, this blanket.
1: Blanket. Oh, I know.
2: This duvet, it's not working for me. I'm gonna need a new one.
1: Duvet.
2: No, not duvet.
0: Duvet. Huh? Duvet,
1: what? เนี่ยไอ้ blanket เนี่ยพอเข้าใจได
0: ้แปลว่าม
1: ันคือผ้าห่ม
0: ผ้าห่ม blanket คือผ้าห่ม
1: แต่เขามีไอ้อะไรนะduvet อะไรสักอย่างเลย
0: duvet ใช่ไหม
1: ใช่
0: D U V E T อ่ะ
1: duvet ผ้าหนวม
0: ผ้าหนวม
1: ใช่
0: ก็เราออกเสียงผิดไง
1: ก็ถูกแล้ว D
0: U V E T
1: duvet
0: duvet ไม่ใช่เขาเรียก duvet เราเสียง duvet เนี่ยมันแปลว่าเปียกเปียกเข้าใจไหมเขาเรียก duvet
1: duvet
0: ส่วนเขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change your duvet and your blanket for you
1: โอเค I will change your blanket and your duvet
0: for you
1: เ
3: ป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่

0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่าaction verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะ action verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ Stative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเองประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
1: ประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น This bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belongเป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของ
0: ประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
1: stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000 แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000 ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า costแปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะ
0: และประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
1: stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีๆค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each otherพวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอายเออร์วอเตอร์วิลเลจแห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
2: okay, so can we like yes
3: go sit there it looks really cozy
2: okay uh-huh. okay so พี่เข็ม could you please

0: tell us how this place came about? This is actually my grandfather's house.
1: คือเป็นบ้านของคุณปู
0: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
1: อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
0: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
1: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
0: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
1: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกเยอะด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
0: Could you please like show us around?
1: Oh, sure. Yep. Yeah.
0: These are made from recycled item.
1: นี่คือทำจากเป็นเหมือนกับรีไซเคิลนะคะ
0: Yeah. These are from pallets.
1: Pallets ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็นรีไซเคิลค่ะ
0: We also have our traditional food cover. Yes.
1: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
0: It's not a hat, okay?

0: So what's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, นี่มันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a water village. In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: อ๋อคือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: คือมีการแข่งขันกัน
1: Who can fly the furthest? Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, using the strings are made of glass. So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะเรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆจะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happy เป็น adjective ค่ะ

0: แปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
1: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each otherเราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
0: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น Is there a restaurant near here? มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะI have worked here for nearly 2 years. ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2 ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
1: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late. ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately? เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
0: ้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นนท์จะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to readใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะ Her handwriting is very hard to read ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
1: แล้วถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ SheMissed her train ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
0: เอาเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
0: ไปชมกันเลยค่ะ
2: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกครับว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่าไหนครับใช่ป่ะไว้ที่ไหนไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
3: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
4: たのしい場所にも行くし、レースのサーキットにも行くし。
2: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
3: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
5: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถ
2: แล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันกว่าจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
3: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
4: の車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか。僕このマークあんま好きじゃなくて。
2: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านบอกท่านไม่ชอบนี่ครับดูนะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันแผ่เยื่อนกระปี้กระเป๋ากว่า
4: 僕が欲しいとかこれこのクッションです。
2: อ๋อクッションนี่ไงคือเบาะไงขนาดเบาะนี่ยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเมาส์รอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
4: こういうものがあったらいいのになって思うこととか
2: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
0: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ discourage เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
5: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the endAnd I don't give up. ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
5: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ steady verb ค่ะ steady verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ steady verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะ
0: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ remember จำได้ understand เข้าใจ
5: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ belong own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
0: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
5: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
0: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
5: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
0: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่ near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้าlately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้ discourage ท้อแท้ don't give up เ

0: คะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า all good things must come to an end
1: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
0: และน้องๆสามารถกลับพบกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国际运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的船台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗艺术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产它仍在优雅的成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的决心和技艺在开赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like, atmosphere is like so cool yeah
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตา

ร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
1: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in America I graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies I have been in Thailand for about 4 months now